ของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปรงฟันเราทำธุระส่วนจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นน่ะเราจะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายเอ๊ะพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรากดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยเดียวกันจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับเคยมีรายงานที่โอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถือเนี่ยนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆหรือไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหล่เราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กับที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอยู่ในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่แทบไม่ต้องทำอะไรดังนั้นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับทำให้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ำหนักตัวที่มากปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับน่ากลัวนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่2นะครับเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกๆท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่เราบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มันน่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่ง

เสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเขาเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนๆทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆ เขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆเวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสนจะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊แล้วชีวิตเขามีดียังไงเอ๊แล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเอ๊แล้วเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนอกจากโรคเราจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวนเวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันครับเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมี

พฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอาละวาดเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊คุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรค

ถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมในยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีกาเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยกับคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับเราลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับมีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2

ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับหลายทีเราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมามือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือในบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับพิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้ที่คุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่า call free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่แต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลงี้นะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกิงกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทำด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่งทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอะแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปแล้วใช่ไหมครับเด็กๆ เหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เรา

0: เอาเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆทีเรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมเพราะบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2 ทุ่ม 3 ทุ่มนะครับตามงานกันได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blogdit กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทัยอยู่สุขครับ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ภาวะขึ้นลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
3: ได้ยินอะไรอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอกับภาวะกลืนลำบาก

0: ครับวันนี้พูดคุยกันนะฮะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากมันแตกต่างจากกล้ำกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยครับภาวะกลืนลำบากคืออะไร
1: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุกและที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกลืนแล้วสำลักบ่อยๆกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักเกือบทุกคำเลยครับบางทีกลืนแล้วติดก็คือกลืนแล้วรู้สึกอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปล่าก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บกลางอกเลยครับอันนี้คืออาการของภาวะกลืนลำบากทั้งหมด
0: สาเหตุคืออะไรฮะ
1: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงเขาก็ส่งผลต่อการกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือเคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวไม่ละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพาตอาจจะเกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันจริงๆถ้ามีภาวะกลืนลำบากครับต้องแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการฝึกอย่างเช่นเล็กง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้อแขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นเบาๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สามารถเตี๋ยรอบปากเป็นการฝึกอาการเคลื่อนไหวของลิ้นได
0: ้โอเค
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปด้วยนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์เบิร์ดครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นี่ฮะรามาแชร์ริ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้บางเรื่องทางการแพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
6: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
6: เพราะเห

0: ิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
7: ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
7: ไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
7: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
7: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
8: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
9: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
10: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: โรคนี้เป็นกับเด็กได้ด้วยหรอโรคมะเร็งเนี่ยนะโรคนี้มองว่าใครเป็นก็คือไม่รอดตามความรู้สึกของเรานะคะว่าเขาจะไม่อยู่กับเราแล้ว
1: ตอนที่พอทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งเม็ดขาวอะค่ะไม่คิดอะค่ะว่าจะมีสิ่งที่จะทำให้ลูกเราหายจากก่อนหน้านี้เราคิดแค่ว่าให้น้องเขามีชีวิตวันต่อวันเหมือนจะมีชีวิตไม่นานก็กลายเป็นเด็กที่มีอนาคตแล้วอยู่ในอ้อมกอดเราได้ยาวนานขึ้นเพราะว่าเขามาร่วมโครงการปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ
2: สำหรับเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะครับที่คณะแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งก็คือการใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ตรงกันก็คือจากลูกเนี่ยที่ไม่มีพี่น้องหรือมีพี่น้องแต่ไม่ตรงกันหาจาชาติไม่เจอเราก็มาใช้เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากพ่อหรือแม่ซึ่งลูกทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่เนื้อเยื่อจะตรงกับพ่อกับแม่เพราะว่าลูกทุกคนเนี่ยที่ผลเนื้อเยื่อหรือ HLAครึ่งหนึ่งจะเหมือนพ่อครึ่งหนึ่งจะเหมือนแม่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำสำเร็จคือใช้ไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ที่ไม่ตรงกันจากพ่อหรือแม่มาทำการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวโรคซีดพันธุกรรมทารัสซีเมียไขกระดูกฝ่อหรือพันธุกรรมอื่นสำเร็จซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำประมาณเกือบ100กว่ารายด้วยกันโอกาสหายขาดจากโรคทุกโรคก็มีมากกว่า 80-90% ด้วยกันทีเดียว
1: ตอนนี้น้องเขาก็หายแล้วค่ะก็คือไปตรวจเลือดผลเลือดทุกอย่างดีเหมือนเด็กปกติรู้สึกว่าเป็นการที่ดีมากเลยค่ะที่มีโครงการนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริย์จากลูกเราป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยตอนนี้เขาก็มาเข้าโรงเรียนเริ่มมีอนาคตเหมือนเด็กคนอื่นแล้วค่ะ
0: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาคุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้โอกาสแล้วก็น้องก็มีโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ต่อชีวิตของเขา
3: คุณหมอให้การรักษาแล้วก็คุณหมอดูแลหนูมาค่ะคุณหมอใจดีหนูรักคุณหมอนะคะ
2: ผมมั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะรักษาคนไข้ได้เกือบ 100% โดยการหาไขกระดูกหรือเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากใครก็ได้ในครอบครัวของผู้ป่วยจะมีการทำวิจัยขั้นต่อไปก็คือใช้สเต็มเซลล์จากพี่น้องที่ไม่เหมือนกันซึ่งแต่เดิมเนี่ยจำเป็นต้องเหมือนกันในปัจจุบันในอนาคตถ้าเนื้อเยื่อไม่ตรงกันเหมือนกันแค่ครึ่งหนึ่งเราสามารถปลูกได้ทั้งสิ้นครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอน

0: รในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: หมอขอบ่นเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
2: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาติแล้วครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่าเป็น

0: ผลต่อการรักษานะครับ4ชั่วโมงอาจจะให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้ทันแต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะ
2: หมอขอบ่น
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: ช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
5: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
4: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: ครับคุณแคน
1: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน่
0: เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
1: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
0: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
1: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
0: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
1: ถ้าเกิดสมมุติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
0: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแคนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแคน
1: ครับ
0: แล้วก็อัตราครับก็ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
1: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
0: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
1: โอเค
0: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
1: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
0: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
1: เครื่อง AED คือ
0: ครับเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
1: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
0: ็ตั้งสติก่อนครับเป็นแขนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับ ขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปูโถมีอะไรบ้าง

0: ครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
1: เอาสิ
0: ปูเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
1: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
0: ปูเอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
2: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
1: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
0: ปูอันนี้อะไรหรอครับ
1: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
0: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
2: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
1: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
0: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
1: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
1: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
0: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
1: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
0: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
1: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
0: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยสิครับ
0: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
0: ไม่เล่นหรอได้นี่
2: ไม่ไม่อาชิว
0: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
0: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
2: อะไรนะ
0: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
0: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
2: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
0: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับ
1: คุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามา

0: ในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
2: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
2: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
2: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
2: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
1: ถึงแล้ว
2: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
2: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
5: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
2: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
7: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
1: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
7: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
1: ้รับทราบครับ
7: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
1: เย้ได้เลยครับผม
4: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
7: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ

0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่

0: ลงได
1: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
4: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้ด้วยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่ง

0: ัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์สู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย ครบถ้วนทุกหมวดหมู่
3: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
2: ครับจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
3: ค่
2: ะคือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
3: ๆ
2: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะ จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพรุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
3: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุเนี่ยนี่คือเรามาแชร์เรื่องวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
4: ขอบคุณมากครับ
3: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์เรื่องที่สำคัญฝากแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของเราด้วยนะคะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาติชัยงามค่ะหรือว่าครูปิ๊งนะคะเด็กๆคะเช้านี้ใครเตรียมข่าวสารมาออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะยกมือกันเลยค่ะเพราะว่าได้ไปจดจำเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะเด็กๆค่ะสามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวได้ใช่ไหมแต่เราลืมอะไรกันหรือเปล่านะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีเพื่อนๆปลายทางใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องเรียนหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวใส่เอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: คุณครูทักเด็กๆคนไหนเตรียมเรื่องราวข่าวสารมาแล้วเอามือวางที่ตักเลยค่ะแล้วยกมือค่ะโอ้โหขอเชิญน้องโอโซนครับวันนี้น้องโอโซนมีข่าวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เพิ่งเป็นบ้านโอโซนเลยครับ
0: พึ่งเหรอคะพึ่งเป็นตัวแบบไหนคะ
3: เป็นตัวใหญ่ๆบินเต็มบ้านโอโซนแล้วก็หน้าหลัวหน้าบ้าน
0: โอ้โหเด็กๆรู้จักพึ่งไหมคะผึ้งอันตรายไหมคะ
4: อ
0: ัน
4: ตราย
0: ทำไมถึงอันตรายอะคะ
3: เพราะว่าที่มันต่อยแล้วมันจะบวมแล้วก็จะเจ็บ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าผึ้งนะคะเป็นสัตว์อันตรายชนิดหนึ่งถ้าเด็กๆคนไหนแพ้นะคะเหล็กในของผึ้งก็จะทำให้เด็กๆต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าหายใจไม่ออกนะลูกแต่ว่าถ้าคนไม่แพ้นะคะก็อาจจะเป็นเหล็กในที่ฝังอยู่แล้วก็บวมขึ้นมานั่นเองใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วโอโซนเห็นแล้วทำยังไงคะลูก
3: โอโซนก็รีบขึ้นรถมาโรงเรียนเลย
0: แล้วคุณบอกคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่า
3: บอก
0: คุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่อ๋อต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ให้รีบสังเกตดีๆเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะอยู่ในบริเวณที่มีสัตว์ที่อันตรายเด็กๆจะอันตรายไหมคะ
3: อ
0: ัน
3: ตราย
0: อันตรายใช่แล้วค่ะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะบางพื้นที่นะคะที่เด็กๆได้อยู่อาศัยค่ะอาจจะมีสัตว์นะคะมาทำรังอาศัยอยู่เหมือนกับโอโซนค่ะที่มีผึ้งมาทำรังอยู่บริเวณบ้านของตนเองเด็กๆต้องสังเกตจะมีหลายอย่างเลยนะคะที่เป็นสัตว์อันตรายเด็กๆรู้จักอะไรบ้างคะ
4: เสือ
0: ที่เสืออยู่ที่ไหนคะเสือได้อยู่แถวบ้านไหม
4: ไม
0: ่ใช่ใช่ไหมลูกอะไรที่สามารถมาแถวบ้านเราได้อีกคะที่เป็นสัตว์อันตรายอะไรนะคะงูใช่ไหมคะงูก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายเช่นเดียวกันค่ะยิ่งช่วงนี้ฤดูฝนเป็นอย่างไรงูก็จะเลื้อยเข้ามาแอบหลบฝนค่ะเด็กๆคนไหนนะคะชอบไปเล่นในที่มืดๆ มองไม่ค่อยเห็นนะคะก็ต้องระมัดระวังเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าอาจจะไม่เห็นใช่ไหมคะว่างูแอบมาหลบอยู่เมื่อไปแตะหรือสัมผัสหรือไปใกล้อาจจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะงูทำไมงูฉกเราได้ถ้างูไม่มีพิษก็แค่บาดเจ็บแต่ถ้างูที่มีพิษเป็นยังไงเลยไม่ได้มีเชื้อโรคลูกมีพิษมีพิษนะคะมีพิษอาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตก็ได้หรือจะเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าหายใจไม่ออกใช่ไหมคะหรือว่าแพ้ วันนี้ค่ะนอกจากน้องโอโซนนะคะที่ออกมาบอกเล่านะคะถึงสัตว์อันตรายที่อยู่บริเวณบ้านก็คือผึ้งนะคะมีเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรอีกบ้างไหมคะเชิญน้องซินค่ะน้องซินคะวันนี้มีอะไรอยากมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังลูก
3: เดี๋ยวหนูไปงาน
0: พรุ่งนี้หนูจะไปไหนนะคะ
3: ไปงาน
0: ไปงานที่ไหนคะ
3: บ้านตาเตี้ย
0: โอ้บ้านตาเตี้ยอยู่ที่ไหนไกลจากบ้านหนูไหมลูกไกลใช่ไหมคะแล้วหนูไปงานอะไรหนูไปงานอะไรคะมีเขาจัดงานอะไรคะ
3: งานรำวง
0: งานรำวงอุ๊ยแล้วหนูไปทำอะไรที่งานรำวงคะ
3: เต้น
0: หนูเต้นรำวงเป็นหรอคะโอ้โหน่าสนุกจังเลยเพื่อนๆเคยเต้นรำวงไหมคะใช่แล้วค่ะน้องซินบอกจะไปงานรำวงเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่คะลูกพรุ่งนี้ก็คือวันถัดไปใช่วันนี้ไหม
4: ไม
0: ่ไม่ใช่โอ้โหปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเด็กๆบางคนนะคะก็อาจจะทราบเรื่องราวการเดินทางนะคะล่วงหน้าจากผู้ปกครองค่ะอาจจะพูดคุยนะคะสนทนากับผู้ปกครองทางบ้านนะคะว่าเอ๊จะไปทำอะไรหรือวางแผนอะไรไว้บ้างค่ะเด็กๆก็สามารถนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ออกมาบอกเล่าข่าวสารหรือเรื่องราวอะไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่ามีเรื่องราวข่าวสารมาบอกเล่าหลายคนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปสนทนาข่าวนะคะ

0: เด็กๆคนไหนพร้อมที่จะออกมาบอกเล่าข่าวต่อนะเอามือแตะหูแตะหัวยกมือค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้ามีข่าวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: วันหยุดพรุ่งนี้หนูจะไปบ้านย่าแล้วก็พาย่าไปวิ่ง
0: ทำไมถึงต้องพาคุณย่าไปวิ่งคะลูก
1: ไปออกกำลังกาย
0: แล้วทำไมถึงต้องพาคุณย่าไปออกกำลังกายด้วยคะคุณย่าไม่สบายหรือเปล่า
1: ย่าบอกว่าเดี๋ยววันหยุดจะพาไปออกกำลังกาย
0: เพื่อ

0: เป็นยังไงคะ
1: แข็งแรง
0: เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองใช่ไหมคะแล้วหนูอยากจะไปทำอะไรต่ออีกไหมคะ
1: พ่อหนูก็ไปส่งหนูที่ทำงานแม
0: ่ไปทำอะไรที่ทำงานคุณแม่คะลูก
1: ไปช่วยแม่ทำงาน
0: คุณแม่ทำงานอะไรบ้างคะ
1: ขายกาแฟ
0: คุณแม่อยู่ร้านขายกาแฟแล้วหนูช่วยทำอะไรที่ร้านขายกาแฟได้บ้าง
1: ช่วยเรียกลูกค้า
0: ช่วยเรียกลูกค้าแบบไหนลองทำให้เพื่อนๆดูหน่อยได้ไหมคะทำอย่างไรคะบอกว่ายังไงบ้างคะตอนเรียกลูกค้าพูดว่าไงคะพูดว่าไงบ้างคะ
1: ร้านกาแฟเปิดใหม่ค่ะ
0: ร้านกาแฟเปิดใหม่ค่ะเชิญมาทำอะไรคะ
1: เชิญมาดูได้นะคะ
0: เชิญมาดูได้นะคะมาชิมได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมคะเอาปรบมือให้ลิต้าหน่อยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะแสดงว่าวันหยุดนี้นอกจากน้องซินแล้วมีใครตั้งใจวางแผนจะทำอะไรอีกคะน้องซินเขาจะไปทำอะไรนะคะน้องซินเขาจะไปงานลำวงใช่ไหมคะแต่ดิต้าเขาวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปทำอะไรคะจะวางแผนว่าจะไปออกกำลังกายพาใครไปออกกำลังกายพาคุณย่าค่ะไปออกกำลังกายนั่นเองและเมื่อพาคุณย่าไปออกกำลังกายแล้วน้องลิต้าวางแผนว่าจะไปไหนต่อคะนอกจากน้องลิต้าบอกว่าจะพาคุณย่าใช่ไหมคะไปออกกำลังกายแล้วบอกว่าจะไปร้านกาแฟช่วยใครคะลูกช่วยคุณแม่ต่อช่วยคุณแม่ทำอะไรได้เรียกลูกค้านะคะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นการที่เด็กๆนะคะรู้ว่าตนเองนะคะช่วยเหลืออะไรผู้ปกครองได้บ้างแล้วก็วางแผนการว่าวันหยุดนี้หรือวันต่อๆมานะคะเด็กๆอยากทำอะไรหรือวางแผนว่าจะทำอะไรกับครอบครัวนั่นเองค่ะดีมากๆเลยค่ะที่เด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นประโยคได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติคนนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนั้นมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนึงสุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อ HPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เด็กๆนะคะจะได้เคลื่อนไหวออกกำลังกายยามเช้าค่ะและฟังเสียงเครื่องให้จังหวะวันนี้ของครูปิ๊งเรียกว่าอะไรคะกลับกรุ้งกริ้งค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยเด็กๆทราบสัญญาณจังหวะนี้หรือยังคะมีทั้งช้าทั้งเร็วและก็สัญญาณจังหวะหยุดใช่ไหมคะเด็กๆนะคะต้องเคลื่อนไหวนะคะตามเสียงสัญญาณต่างๆที่คุณครูจะให้ค่ะและเด็กๆนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดเมื่อไหร่ค่ะต้องหยุดนิ่งเป็นยังไงทันทีเลยทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะน้องดินทำได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆฟังทุกวันเลยสัญญาณใช่ไหมลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุกขึ้นยืนนะคะหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะลุกขึ้นยืนแล้วก็หาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

น้องเชอแตมทำท่าอะไรอยู่จ๊ะทะเลนะลูกนกนกกำลังบินแน่ๆเลยน้องเข้าตังละคะลดน้ำโอ้โหดีมากเลยค่ะเอ๊มีใครทำท่าแปลกๆใหม่ๆอีกนะน้องกรีนล่ะคะทำบ้านอยู่น่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะ

0: สกายทำท่าอะไรอยู่จ๊ะลื่นโอ้โหน้องน็อตละลูกเสือใช่ไหมคะโอ้โหมีเสือกำลังคานอยู่ด้วยเอ๋น้องมากกี้ละลูก
1: ก
0: ิน
1: ข
0: ้
1: าว
0: กินข้าวใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางอะไรกันอยู่บ้างคะโอ้โหบางคนบอกว่าหนูทำท่าโบกมือเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสามารถคิดท่าทางแปลกใหม่ได้นะคะตามจินตนาการของตนเองค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีข้อตกลงนะคะมาบอกเด็กๆว่าเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งนะคะพูดคำว่าฝนตกให้เด็กๆนะคะทำท่าหลบฝนแบบนี้ทำลองทำสิคะเมื่อถึงสัญญาณหยุดคุณครูปิ๊งจะบอกคำเมื่อพูดว่าฝนตกเด็กๆทำท่าไหนคะท่าหลบฝนถ้าคุณครูปิ๊งพูดว่าแดดออกแดดออกให้เด็กๆหมุนตัวแล้วนั่งลงหมุนตัวแล้วนั่งลงลองสิคะหมุนตัวแล้วนั่งลงเลยฟึบแดดออกและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งพูดว่าฟ้าผ่าเด็กๆทำเสียงเปรี้ยงแล้วก็จับคู่กันได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นลุกขึ้นยืนก่อนค่ะเคลื่อนไหวกันต่อค่ะฝนตกแดดออกไปต่อค่ะจับคู่ยังคะใครจับคู่แล้วนั่งลงเลยค่ะใครจับคู่แล้วนั่งลงเลยค่ะนั่งค่ะนั่งลงค่ะหันหน้าเข้าหาคู่ไว้ค่ะเดี๋ยวครูปิ๊งขอเช็คก่อนนะว่าจับคู่กันถูกต้องไหมโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะไปกันต่อนะคะ

ฝาผ่าค่ะแดดออกค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะให้กลับเข้าทีใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10โอ้โหเด็กๆเคลื่อนไหวได้เก่งมากๆเลยเพราะว่าตั้งใจฟังเสียงของคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ฟังเสียงของครูปิ๊งนะคะแล้วทำตามข้อตกลงของเราหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะฟังข้อตกลงตอนที่คุณครูปิ๊งนะคะบอกข้อตกลงนั่นเองถ้าฝนตกทำท่าอะไรนะลูกทำท่าอะไรคะหลบฝนถ้าแดดออกล่ะคะหมุนตัวแล้วนั่งลงแล้วถ้าฟ้าผ่าล่ะทำเสียงเปรี้ยงแล้วก็ไปทำอะไรคู่กันนะคะจับคู่กันนั่นเองโอ้โหเก่งมากๆกันทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายกันไปค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปทางผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เอามือวางที่ตักค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะ
1: น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสมาธิได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ฝึกฝนการทำสมาธิในทุกๆวันค่ะแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราค่ะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนที่ได้ทันทีค่ะวันนี้เรายังได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงด้วยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะก็ฟังข้อตกลงแล้วก็ปฏิบัติตามได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี
1: ่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอมั้งไห
2: มไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
2: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
3: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอ่ะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับผลเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาของพวกโรคเรื้อรังอ่ะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้แล้วคนไข้ไม่มาแล้วคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอ่ะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมและถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยฤดูฝนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะจะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เรื่องโครงการตามพระราชดำริโครงการฝ่ายชะลอน้ำใช่แล้วค่ะโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเด็กๆอาจจะอยากรู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวันนี้คุณครูปิงมีอะไรมาฝากเด็กๆบ้างคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเนี่ยที่คุณครูปิงนำมาคิดว่าเป็นอะไรคะดินน้ำมันหรอคะ
1: ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: น
0: ี่
1: ไว้ข้
0: างบนเด็กๆคิดว่าคุณครูปิงเอามาทำอะไรอ่ะเอามาทดลองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะทำพื้นที่จำลองมานะคะให้เด็กๆสังเกตสีที่คุณครูปิงใช้ดินน้ำมันสีดำสีน้ำตาลนี้คล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับอะไรคะพื้นดินใช่ไหมคะพื้นดินบริเวณพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นป่าเขานะคะที่อยู่บนเขาต่างๆหรือว่าที่ตามธรรมชาติทั่วไปรวมถึงพื้นที่นะคะที่มีบริเวณของน้ำไหลผ่านพื้นที่ที่มีบริเวณของน้ำไหลผ่านมีวันหนึ่งเกิดฝนตกหนัก
1: ฝนตกหน
0: ัก
1: เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะน้ำก็ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนเคยได้ยินข่าวไหมคะ
1: เคย
0: น้ำป่าไหลหลากทุกช่วงฤดูฝนเลยค่ะแล้วก็

0: ไหลเข้าสู่บ้านเรือนต่างๆทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรคะ
1: น้ำท่วม
0: เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมค่ะคุณครูปิงนะคะก็เลยจำลองพื้นที่จำลองวันนี้มาว่าถ้าเด็กๆคิดว่าฝนตกหนักแล้วน้ำไหลจะเป็นอย่างไร
1: ท่วม
0: ท่วมที่ไหนคะบ้านเรือนด้านล่างสมมุติว่าข้างล่างตรงนี้เป็นบ้านเรือนต่างๆถ้าน้ำไหลมาฟิวแรงเลยเป็นอย่างไรบ้านเป็นยังไงคะ
1: ท
0: ่วมแล้วก็อาจจะเกิดการเสียหายพังทลายได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งให้เด็กๆสังเกตน้ำฝนคุณครูปิ๊งใช้น้ำแทนนะคะว่าเวลาฝนตกหนักๆน้ำก็จะไหลเป็นยังไงดูนะคะสังเกตดีๆนะไหลเป็นยังไงคะเทแล้วน้ำไหลเป็นยังไงคะไหลเร็วเลยใช่ไหมคะเด็กๆว่าจะเห็นว่าน้ำฝนที่ตกลงมาเมื่อไหลลงมาจากที่สูงก็ลงมาเร็วเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเด็กๆอยากทำให้น้ำไหลช้าลงทำอย่างไรดีล่ะเด็กๆรู้จักไหมทำอย่างไรเชิญโอโซนค่ะโอโซนตามธรรมชาติมีอะไรใช้ได้บ้างที่จะนำมาใช้กั้นน้ำคะ
2: เอาหินแล้วก็เอาไม
0: ้เอาหินแล้วก็เอาต้นไม้ต่างๆใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วสามารถทำได้ไหมคะตามความจริงทำได้ไหมคะ
2: ได้
0: ทำได้ใช่ไหมคะน้ำมันจะเป็นยังไงคะ
2: ไหลช้าลง
0: ใช่หรือเปล่าโอโซนบอกว่าคิดว่าจะไหลช้าลงใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทดลองกันดีไหมคะเด็ก
2: ๆ
0: ดีไหมคะ
2: ดี
0: ดีใช่ไหมคะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะโอโซนบอกว่าลองทำที่กั้นน้ำดูว่าน้ำจะไหลช้าลงหรือเปล่านะคะคุณครูปิงนะคะก็มีอุปกรณ์ขอสมมุติดินน้ำมันนะคะเป็นดินเหนียวดินเหนียวคุณครูปิงก็จะใช้ดินเหนียวเพื่อมาทำพื้นที่กั้นน้ำทำพื้นที่กั้นน้ำและเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยออกมาทำฝายโดยใช้อะไรนะคะที่โอโซนบอกมาสักครู่ใช้ก้อนหินใช้ต้นไม้ต่างๆตามธรรมชาตินะคะว่าจะดูซิว่ากั้นน้ำแล้วน้ำจะไหลเป็นอย่างไรดีไหมคะขอเชิญข้าวเม้าค่ะข้าวเม้าค่ะออกมาใช้ไม้กั้นน้ำให้คุณครูหน่อยคัดกั้นอย่างไรคะข้าวเม้าเสียบไม้เลยค่ะช่วยกันขอเชิญเด็กผู้ชายอีกสักหน่อยขอเชิญน้องน็อตค่ะเสียบเลยลูกเสียบไม้ในตรงดินดิคุณครูปิ๊งเอาดินมายึดเสียบเลยช่วยกันเสียบเร็วช่วยกันเสียบช่วยกันเสียบเลยเสียบเลยเดี๋ยวให้ผู้หญิงมาช่วยใส่หินดีไหมคะดูซิว่าจะช่วยกั้นน้ำหรือชะลอความเร็วของน้ำได้หรือไม่เสียบเลยค่ะน็อตเอวช่วยกันเร็วสามารถใช้ไม้นะคะมาทดแทนนะคะต้นไม้ต่างๆที่ในธรรมชาติที่มีอยู่จริงนะคะเด็กๆนะคะก็ใช้ไม้มากั้นน้ำได้ดูซิว่าจะกั้นได้จริงหรือเปล่าชะลอน้ำได้จริงหรือเปล่าไหลแรงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเด็กๆคิดว่าน้ำจะไหลแรงอยู่ไหมคะจะไหลช้าลงหรือเปล่าก้อนหินด้วยก็ได้ค่ะพี่น็อตหยิบก้อนหินมาวางด้วยก็ได้นะคะก้อนหินมาวางๆด้วยก็ได้ใช้ของจากธรรมชาตินะคะมาช่วยชะลอความเร็วของน้ำได้หรือเปล่าวางเลยเอาวางหินวางเลยค่ะดูซิว่าจะช้าลงจริงหรือเปล่าจะเก็บน้ำไม่ใช้ได้จริงหรือเปล่าเอาหินมาเยอะๆเลยใบไม้กิ่งไม้ก็สามารถใช้ได้นะคะเอามาวางได้เลยดูซิว่า

อะไรช้าลงไหมนะเด็กๆคิดว่าช้าลงไหมคะจะช้าลงจริงหรอจริงไหมคะเด็กๆต้องคาดเดานะคะว่าจะทำให้น้ำไหลช้าลง

นะคะใช้กิ่งไม้ต้นไม้ก้อนหินนะคะในการมาบังทางน้ำใช่ไหมคะลองดูกันนะคะ

0: เป็นยังไงคะช้าหรือเร็วลูกช้าหรือเร็วคะ
1: เร็ว
0: ช้าหรือเร็วคะ
1: ช้า
0: โอ้โหเก่งมากเลยครับประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและเด็กๆจะเห็นว่านะคะน้ำด้านบนก็จะค่อยๆไหลลงไปมีการเก็บกักน้ำไว้ด้านบนด้วยเด็กๆดูนะคุณครูปิ๊งเอาหินตรงนี้ออกให้ดูว่ายังมีน้ำเหลืออยู่นะคะน่าเห็นไหมคะยังมีน้ำเหลืออยู่เล็กน้อยเพราะว่าน้ำจะค่อยๆไหลลงไปนั่นเองเด็กๆคิดว่าเราจะใช้การทำแบบนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรคะ
1: ล้างม
0: ือ
1: กินน
0: ้
1: ำ
0: ถ้าน้ำไหลเร็วแบบนี้บ้านเรือนข้างล่างเป็นอย่างไร
1: พ
0: ัง พังเร็วมากเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าน้ำไหลช้าลงล่ะคะเราอาจจะต้องเป็นยังไงเก็บของทันไหม
1: ท
0: ัน เก็บของทันใช่ไหมคะอาจจะใช้น้ำนะคะในทางที่มีประโยชน์ได้อีกด้วยนะคะถ้าเราทำเป็นชั้นชั้นชั้นเราก็นำน้ำไปใช้ได้อีกด้วยนะวันนี้คุณครูปิ๊งยังมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยเดี๋ยวเด็กๆพร้อมจะรับชมกันหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเกี่ยวกับโครงการฝ่ายชะลอน้ำเหมือนที่เด็กๆได้ใช้นะคะมีอะไรบ้างลูก
1: ต้นไม
0: ้ต่างๆมีอะไรคะ
1: ก
0: ้อนหินใช่ไหมคะดูซิว่าเนี่ยในป่าเห็นไหมคะในป่าที่มีทางน้ำไหลผ่านเด็กๆก็สามารถชะลอน้ำให้ไหลช้าลงได้จากการใช้ฝ่ายชะลอน้ำแบบนี้อ่ะดูกันต่อค่ะ
2: ชะลอความชุ่มชื้นเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทราบดีว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตรและอาศัยน้ำฝนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารทำให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยพระราชทานพระราชดำริให้มีการสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นหรือเชกแดมขึ้นเชกแดมคือสิ่งที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำน้ำทำให้พืชสามารถดำรงชีพอยู่ได้และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำที่ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่างเชกแดมแบ่งออกเป็น2ประเภทคือฝ่ายต้นน้ำลำธารหรือฝ่ายชะลอความชุ่มชื้น2ฝ่ายดักตะกอนแบ่งออกได้3แบบคือ1แบบท้องถิ่นเบื้องต้นหรือฝ่ายแม้วเป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นกิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดด้วยก้อนหินขนาดต่างๆในลำห้วยหรือร่องน้ำโดยจะสามารถดักฝ่ายได้2แบบเรียงด้วยหินเป็นการก่อสร้างด้วยการเรียงหินเป็นผนังกั้นน้ำก่อสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วยหรือร่องน้ำจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน3แบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นการก่อสร้างแบบถาวรส่วนมากจะดำเนินการในบริเวณตอนปลายของลำห้วยหรือร่องน้ำจะทำให้สามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ดีโครงการนี้ประสบผลสำเร็จจนเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่นๆในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้บริเวณต้นน้ำลำธารเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และทำให้เกิดความหลากหลายด้านชีวภาพแก่สังคมของพืชและสัตว์ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดินนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชา

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวิทิทัศน์โครงการฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นเผยแพร่โดยพอเพียง .org ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้สังเกตไหมคะว่าในวิทิทัศน์มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเด็กๆเขาเรียกทำอะไรคะ
1: เขาเร
0: ีย
1: กทำอะไร
0: เมื่อสักครู่เขาเอาทำอะไรคะ
1: เขา
0: เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ชะลอน้ำ
0: ลองพูดใหม่ค่ะฝ่ายชะลอน้ำ
1: ฝ่ายชะลอน้ำ
0: ฝ่ายชะลอน้ำ
1: ฝ่ายชะลอน้ำ
0: เหมือนชื่อโครงการที่เราได้ยินกันเมื่อสักครู่นะคะเรียกว่าโครงการฝ่ายชะลอน้ำใช่ไหมคะจะใช้3แบบต้นน้ำ1แบบตรงกลาง1แบบแล้วตรงท้ายอีก1แบบเห็นไหมคะเหมือนกันไหมใช้ชะลอน้ำชะลอความเร็วของน้ำเช่นเดียวกันค่ะและเด็กๆคิดว่าโครงการนี้ช่วยเก็บน้ำได้ไหมคะขอเชิญนับตังเชิญค่ะนับตังคะโครงการนี้ช่วยให้น้ำไหลช้าหรือเร็วคะ
2: ช้า
0: ช้าลงใช่ไหมคะแล้วนำน้ำเก็บไปใช้ได้ไหมคะได้ใช่ไหมลูกถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงใช้โครงการฝ่ายชะลอน้ำแบบนี้เพื่อช่วยเกษตรกรและคนในชุมชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่านแบบนี้นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าดีไหมลูกประเมินตัวเองหน่อยเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้ถึงโครงการในพระราชดำรินะคะโครงการฝ่ายชะลอน้ำหรือโครงการฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเด็กๆปลายทางนะคะลองสังเกตฝ่ายชะลอน้ำจำลองที่คุณครูนำมานะคะว่าเอ๊เราจะกั้นน้ำอย่างไรและน้ำจะได้ชะลอลงนะคะให้คุณครูปลายทางพาเด็กๆนะคะทดลองกิจกรรมนี้ดูค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ากดูหรือยังถ้าอยากดูแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเทน้ำอีกแล้วนะดูซิว่ากักเก็บน้ำไว้ตรงนี้ได้หรือเปล่า

0: ไปเลยสู่ข้างล่างเลยใช่แล้วค่ะเกิดเหตุการณ์อาจจะทำให้มีการสูญเสียหรือว่าเสียหายนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะทดลองการทำฝายชะลอน้ำจำลองของคุณครูค่ะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะทาร่าฝายชะลอน้ำทำให้น้ำเป็นอย่างไรคะเชิญค่ะฝายชะลอน้ำทำให้น้ำไหลเป็นอย่างไรบ้างลูกไหลช้าใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าทำฝายชะลอน้ำช่วยได้ไหมคะ
1: ได้
0: ช่วยได้ใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะทำฝายชะลอน้ำใช้อะไรบ้างคะ
1: หิน
0: ก้อนหินใช้อะไรอีกคะต้นไม้ต่างๆใช่ไหมคะจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำลงใช่ไหมลูกปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะในโครงการนี้นะคะเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะพระองค์ท่านนะคะทรงมีเมตตานะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนนั่นเองจึงมีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ซึ่งสำคัญมากกับผู้หญิงทุกคนแล้วคำนั้นได้แก่คำว่าเซ็กซี่แมนอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่เลยพี่ นั่นคือคำว่าแพปสเมียร์หรืออาจจะพูดได้อีกแบบคือการตรวจแพปสเมียร์แล้วถามว่าสิ่งนี้เป็นอะไรก่อนมันคือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยที่คุณหมอจะใช้เครื่องมือสอดผ่านแล้วทางช่องคลอดของผู้หญิงจากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกแล้วส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการแล้วถามว่าพวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอะไรกันแน่ทุกคนคือหนึ่งเขากำลังจะตามหาเซลล์ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความผิดปกติแล้วสิ่งที่เธอต้องเข้าใจคือเซลล์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่เธอเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเป็นมะเร็งได้คราวนี้คำถามถัดไปคือใครบ้างกันแน่ที่ควรตรวจแพปสเมียร์คือข้อแรกก่อนเถอะผู้หญิงทุกคนนะฮะควรที่จะเริ่มตรวจคัดกรองตั้งแต่อายุประมาณ25ปีแต่การตรวจเมื่อเขาอายุ25ปีนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นถ้าหากเขามีเพศสัมพันธ์แล้วหรือเมื่ออายุ30ปีถ้าหากคุณยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เอาง่ายๆเถอะทุกคนถ้าคุณยังไม่มีผัวเนี่ยคุณอย่าเพิ่งตรวจคราวนี้เมื่อตรวจครั้งแรกใช่ป่ะมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเกิดขึ้นทุก2ปีแล้ว2ผู้หญิงทุกคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยควรตรวจทุกปีเลยนะทุกคนคือเอาง่ายๆเถอะถ้าคุณแก่ไม่ไหวแล้วคุณจะต้องตรวจอย่างด่วนแล้วก็ใครที่อายุมากกว่า65ปีใช่ป่ะคุณสามารถหยุดการตรวจคัดกรองได้ถ้าหากผลการตรวจมาก่อนหน้านี้เนี่ยดีมาโดยตลอดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีแต่เรานี่คือแต่ที่สำคัญมากทุกคนกับสุภาพสตรีท่านไหนที่อายุ65แล้วใช่ปะแต่คุณอาจจะยังมีแฟนไม่หยุดอาจจะยังมีผัวไม่หยุดเนี่ยคือคุณต้องตรวจต่อไปคือเอาง่ายๆเถอะป้าท่านไหนที่ซักไม่หยุดตรวจไปเถอะพี่อ่ะคราวนี้สาวๆทุกคนฟังพี่ให้ดีเลยนะฮะถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้เนี่ยคุณควรที่จะรีบไปหาหมออย่างด่วน1ถ้าคุณมีเลือดออกแบบผิดปกติทางช่องคลอด2ถ้าหากคุณมีตกขาวแบบผิดปกติ3ปวดนวงท้องน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุและ4หากคุณมีอาการเจ็บหลังมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เธอที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบหาหมออย่างด่วนคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งปากมดลูกคืออะไรกันแน่โรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสชนิด HPV ซึ่งมักจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะทำให้เซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเซลล์พวกนี้อาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาได้ดังนั้นควรต้องป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน HPV แต่ฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณยังต้องตรวจแพปสเมียร์ไม่ก็โคเทสแต่ทุกคนต้องห้ามลืมนะว่าการตรวจแพปสเมียร์เนี่ยคือการตรวจแบบคัดกรองเท่านั้นคือถ้าหากคุณหมอพบเซลล์ซึ่งผิดปกติใช่ปะคุณอย่าเพิ่งเครียดนะทุกคนเพราะสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคุณเป็นมะเร็งในทุกกรณีคือเอางี้ดีกว่าเธอทุกคนถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลหรือว่าเครียดใช่ปะคุณก็สามารถไปพบแพทย์ไปก่อนก็ได้และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์อรวีจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษามะเร็งชนิดหนึ่งที่ชื่อ chemotherapy เธอจ๋าคุณอย่าอ่านคำนี้ว่า chemotherapy กันนะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า chemotherapy หรืออีกชื่อเรียกของมันก็คือการรักษาด้วยเคมีบำบัดคือนี่เป็นการให้ยาเพื่อทำให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งเนี่ยหนึ่งช้าลงหรือว่าหยุดไปเลยทีเดียวแต่ยาเคมีบำบัดไม่ได้ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเท่านั้นนะทุกคนซึ่งสิ่งนี้อาจจะส่งผลต่อเซลล์ปกติของร่างกายที่มีการแบ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันซึ่งตัวอย่างในนี้ได้แก่เซลล์ผมหรือว่าเส้นเม็ดเลือดนะทุกคนซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากมายได้แต่ข่าวดีของวันนี้ได้แก่ปัจจุบันนี้ทุกคนมันมียาตัวใหม่มากมายที่ถูกพัฒนาออกมาด้วยหมอเก่งๆหลายท่านซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่เถอะง่ายขึ้นตั้งหลายเท่าคือองค์ความรู้เหล่านี้และวิธีการรักษาใหม่ๆเหล่านี้ทำให้การรักษามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมและมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยง่ายขึ้นตั้งเยอะคือเอาเป็นว่าการรักษามะเร็งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับอดีตแล้วนะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเยอะนะทุกคนและมันมีผู้ป่วยมากมายที่มีคุณภาพชีวิตทุกวันนี้ที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแยะมากมายคือวัตถุประสงค์หลักๆของสิ่งที่เรียกว่าเคมีบำบัดหรือว่าคีโมเทอราพีก็คือ1การทำให้คนไข้หายไปเลยหรือว่าในบางเคสอาจจะลดความเป็นไปได้ว่าเขาจะกลับมาเป็นมะเร็งใหม่2การคุมโรคเพื่อทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเล็กลงหรือว่าไม่เติบโตเยอะเท่าเดิม3ช่วยประคับประคองหรือว่าลดอาการของคนที่อาจจะเป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายหรืออาจจะเจออาการที่ร้ายแรงมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมตั้งเยอะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนที่คุณเริ่มรักษาตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าคีโมเทอราพีเนี่ยคุณจะต้องไปพบแพทย์ก่อนนะทุกคนและให้เขาประเมินให้เธอเลยว่าอาการของคุณเป็นยังไงและร่างกายของคุณควรที่จะเจอกับคีโมเทอราพีชนิดไหนกันแน่คือในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนายาชนิดใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้เราได้ยาที่สามารถออกฤทธิ์กับเซลล์มะเร็งโดยตรงหรืออีกชื่อเรียกของเขาก็คือ targeted chemotherapy นั่นแหละซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิดนะทุกคนเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มามอบความรู้ดีๆให้พวกเราในวันนี้และมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นเถิด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
3: หมอขอบ่น
4: หมอขอบ่น
3: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราและมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับจะมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆเขาก็ขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินเอะอะโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอขอนะครับ
2: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
5: หมอขอบ่น
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันอีกแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนนะคะยกมือขึ้นมาค่ะกำแบกำแบ0 2 5 10 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮาฮาฮาฮาฮาเอามือวางที่ตักค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็มีให้เลือกกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆจะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทำครั้งที่2แล้วนะคะเป็นกิจกรรมการหยดสีบนกระดาษเปียกนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะเชอร์แตมอยากทำหรือยังคะอยากทำแล้วก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมใหม่กันก่อนค่ะอย่างแรกนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะฟองน้ำและภาชนะสำหรับใส่ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะและใช้ผู้การเบอร์เล็กกับเบอร์ใหญ่นะคะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะมาดูวิธีการทำก่อนนะคะว่าคุณครูปิ๊งมีวิธีการทำอย่างไรค่ะมาทบทวนให้เด็กๆดูกันก่อนนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งจะใช้ฟองน้ำนะคะชุบน้ำเด็กๆชุบน้ำต้องบีบออกเล็กน้อยก่อนนะลูกนะเดี๋ยวฟองน้ำจะหยดนะคะและนำมารูปที่บนกระดาษให้เป็นยังไงคะ
1: เป
0: ียกนะคะรูปบนกระดาษให้เปียกเล็กน้อยและเด็กๆนะคะใช้ผู้กันหยดสีลงไปผู้กันก็จะมีทั้งเบอร์ใหญ่นะคะเด็กๆเอียงอย่าลืมนะคะเอียงแบบนี้ก่อนเนี่ยเอียงแบบนี้มันจะได้ใช้หยดได้เห็นไหมคะหยดได้เขย่าหยดลงไปถ้าใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะคะหยดที่ได้ก็จะน้อยลงเห็นไหมคะเด็กๆสามารถหยดผู้การนะคะลงไปให้สีเป็นยังไงคะกระจายเลยใช่ไหมคะเอียงมือด้วยนะคะหยดตั้งตรงแล้วก็นอนแล้วมาตั้งตรงที่กระดาษของตนเองทำได้ไหมคะทำได้นะคะเด็กๆอยากทำหรือยังทำแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะวันนี้เด็กๆเลือกทำกี่กิจกรรมนะใช่แล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนำผลงานที่ได้ไปทำอะไรก่อนไปตักวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมหนังสือค่ะมุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะข้อตกลงในการเข้าเล่นตามมุมต่างๆเด็กๆต้องใช้สัญลักษณ์ในการเข้าเล่นมุมด้วยนะคะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งนะคะให้สัญญาณเพลงเก็บของเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะแถวที่1ทำอะไรคะกลับหลังหันไปเอาดินน้ำมันครับแถวที่2ล่ะคะ
1: มาทำด้วยสีเทียน
0: เดี๋ยวเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนเลยโต๊ะที่3ล่ะคะเชิญค่ะไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

0: เล่นอะไรกันอยู่คะวิทยาศาสตร์หนูนับเลขอยู่เหรอคะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะทำอะไรต่อลูก
1: แล้วก็เอามาช
0: ั่
1: งน้ำหน
0: ักอ๋อจะลองจะเอามาชั่งน้ำหนักใช่ไหมคะหนูได้กี่เมล็ดแล้วคะ5เหรอคะลองชั่งน้ำหนักสิคะว่าเป็นอย่างไรในมุมวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆค่ะก็จะเข้ามาค้นหาคำตอบต่างๆค่ะจากข้อสงสัยของเด็กๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเล่นนะคะในด้านคณิตศาสตร์ต่างๆการสังเกตนะคะแก้ไขปัญหาหรือการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้การฟังเสียงนะคะในมุมนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะเล่นร่วมกันและสามารถนะคะเล่นอย่างใช้การแก้ปัญหาได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อค่ะ

0: เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ1 2มือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊ก3 4ดูให้ดี5 6ส่องกระจก7 8ถือปืนแฝดยิงปังปังปัง90กินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยตอนนี้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่แล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางละคะวันนี้ช่วยเพื่อนเก็บของเล่นเข้าที่กันหรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆได้สร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสร้างสรรค์จำนวน2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแต่วันนี้เด็กๆปลายทางทำได้ครบหรือเปล่าคะบางคนบอกว่าทำได้ครบเลยเหรอลูกเก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะเริ่มคุ้นเคยกับการสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วนั่นเองวันนี้คุณครูปิงก็มีผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางนะคะมาให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางสังเกตด้วยนะขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้าวันนี้หนูสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรคะลูก
1: พลุ
0: เป็นพลุค่ะเพื่อนๆว่าเหมือนไหมคะ
2: เหมือน
0: เหมือนเลยใช่ไหมคะแล้วมีการผสมสีกันด้วยค่ะตรงนี้หนูว่าสีแดงกับสีอะไรผสมกันคะ
2: สีเหลือง
0: ผสมกันเป็นสีอะไร
2: สีม่วง
0: ฮะดูดีๆดูดีๆสีแดงกับสีเหลืองผสมกันเป็นสีอะไรคะสีอะไรคะลองมองสิสีอะไรคะ
2: ส
0: ี
2: ส้ม
0: สีอะไรคะ
2: สีส้ม
0: สีส้มใช่ไหมคะเด็กๆต้องรู้จักการสังเกตสี

ดีด้วยนะคะเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะก็จะทําให้เด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้แตกต่างในทุกๆวันเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะใช้ความคิดจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานกันได้ดีขึ้นค่ะและเด็กๆยังออกมาบอกเล่านะคะผลงานของตนเองให้คุณครูได้จดบันทึกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นเกมการศึกษาสนุกๆ กันค่ะ

หมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดมืดผูกโบน่ารักมากค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมการศึกษาแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะยกมือกันทุกคนเลยสินะอยากเล่นเกมการศึกษากันแล้วแน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีเกมนี้ค่ะมาฝากเด็กๆนะคะชื่อว่าเกมสังเกตรายละเอียดภาพกับเงาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันก่อนนะคะเกมชุดนี้ค่ะก็จะมีภาพชุดแผ่นหลักนะคะเป็นแผ่นเป็นยังไงคะเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็มีภาพให้เด็กๆสังเกตค่ะและมีช่องนะคะสี่เหลี่ยมด้านล่างให้เด็กๆนำภาพนะคะที่สังเกตรายละเอียดแล้วมาวางให้ถูกต้องนั่นเองเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเราจะเล่นเกมเด็กๆนำเกมออกมาวางสังเกตภาพก่อนและอย่าลืมต้องสังเกตอะไรด้วยคะสังเกตนอกจากสังเกตภาพที่เป็นภาพแล้วเด็กๆต้องสังเกตอะไรด้านหลังด้วยคะอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะสัญลักษณ์นั่นเองค่ะเพื่อง่ายต่อการเก็บเกณฑ์การศึกษานั่นเองวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆนำภาพออกมาแล้วเด็กๆก็มองนะคะว่าภาพไหนเป็นสัตว์ที่มีเงาเหมือนกับในภาพที่เป็นภาพสีด้านนี้มีตัวอะไรบ้างสังเกตสิคะนกกระต่ายกระรอกไก่เป็ดและแมววิเดี๋ยวให้เพื่อนๆคนไหนที่นั่งเรียบร้อยออกมาสาธิตให้เพื่อนๆปลายทางชมกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะขอเชิญน้องเชอแตมค่ะเชอแตมเชิญด้านนี้เลยนะคะเชื่อแต้มสังเกตว่าเห็นเงาของสัตว์ชนิดใดบ้างคะเหมือนกับในภาพนี้ค่ะภาพเงานี้เหมือนภาพไหนในภาพสีคะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหภาพนี้สังเกตง่ายมากเลยใช่ไหมคะคล้ายๆกับเกมจับคู่ภาพนั่นแหละค่ะเด็กๆแค่เด็กๆนะคะต้องใช้การสังเกตภาพนะคะแล้วก็สังเกตเงาที่เป็นสีอะไรคะสีดำนี่เองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะบอกข้อตกลงกันหน่อยสิคะว่าวันนี้เด็กๆจะเล่นเกมร่วมกันกับใครเอ่ยกับเพื่อนๆเมื่อเล่นเสร็จแล้วทำอย่างไรคะทำยังไงคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมเด็กๆก็นำเกมการศึกษานะคะทั้งเกมการศึกษาชุดใหม่วันนี้และเกมการศึกษาชุดเดิมนะคะสลับสับเปลี่ยนกันค่ะเพื่อได้เล่นเกมเพิ่มขึ้นหลากหลายเกมนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วนั่งตัวตรงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลย

เด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะกลุ่มที่1ค่ะเชิญโต๊ะนี้เลยนะคะกลุ่มที่2เชิญค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันเดินไปข้างนู้นเลยกลุ่มที่4กับหลังหันค่ะ

เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ

0: ับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษากันสนุกไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนช่วยกันสังเกตภาพและเงาถูกต้องเลยไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรบ้างคะ
1: นก
0: มีตัวอะไรอีกคะแมวมีอะไรอีกนะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายกระรอกเป็ดแล้วก็ไก่ใช่ไหมคะมีถึง6ภาพค่ะเด็กๆคนไหนวางได้ถูกต้องบ้างคะแล้วมีภาพหลอกด้วยนะมีไก่หลอกกับนกหลอกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องสังเกตดีๆถึงจะวางภาพได้ถูกต้องนั่นเองแล้ววันนี้นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษานะคะที่เด็กๆได้เล่นแต่วันนี้เด็กๆคะตั้งแต่เช้าเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างจำได้ไหมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ทำอะไรคะออกมาทำอะไรคะเล่าข่าวเรื่อง
1: ฝนตก
0: เรื่องฝนตกเรื่องอะไรอีกคะเรื่องน้ำท่วมบางคนก็เล่าเรื่องราวของสิ่งที่เด็กๆคิดว่าจะทำในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะในการฝึกสนทนาข่าวทุกวันค่ะเด็กๆจะได้ฝึกพูดฝึกใช้ภาษาที่ดีขึ้นนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะยังกล้าพูดกล้าแสดงออกมายิ่งขึ้นด้วยค่ะกิจกรรมที่สองละคะวันนี้เราทำอะไรกันต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆทำอะไรบ้างลูก
2: ออกกำล
0: ัง
2: กาย
0: ยามเช้าฟังจากเสียงอะไรคะ
2: เส
0: ีย
2: ง
0: สัญญาณจังหวะช้าเร็วใช่ไหมลูกแล้วหยุดหรือเปล่าคะหยุดอย่างไร
2: ให้นิ่งๆตัวแข็งอ๋อ
0: ให้นิ่งๆเลยใช่ไหมลูกแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งนะคะยังบอกข้อตกลงกับเด็กๆทำท่าอะไรบ้าง
2: ทำท่าหลบฝน
0: ตอนที่คุณครูปิ๊งพูดคำว่าอะไรฝนตกทำท่าอะไรอีกคะฟ้าผ่าทำท่าแบบไหน
2: เป
0: ี้ยงแล้วทำยังไงต่อจับคู่กันใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะคำสั่งว่าอะไรอีกคะ
2: แล้วก็หมุนตัวแล้วก็นั่งลง
0: หมุนตัวแล้วนั่งลงคุณครูปิงต้องพูดว่าอะไร
2: แดดออก
0: แดดออกเด็กๆก็หมุนตัวแล้วนั่งลงแสดงว่าเด็กๆทำตามข้อตกลงได้ไหมคะ
2: ได้
0: ดีมากเลยค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจฟังและทำตามข้อตกลงอย่างถูกต้องด้วยค่ะและกิจกรรมต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรลูกหน่วยอะไรนะ
2: หน
0: ่
2: วย
0: ฤดูฝนแล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะเราทำอะไร
2: น้ำท
0: ่
2: วม
0: ใช่หรือเปล่าเราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะที่กั้นๆเขาเรียกว่าอะไรนะลูก
2: ก้อนห
0: ิน
2: แล้วใบไม
0: ้ก้อนหินแล้วใบไม้ให้น้ำไหลช้าๆใช่ไหมคะเขาเรียกว่าฝ่ายชะลอน้ำพูดสิคะ
2: ฝ
0: ่
2: ายชะลอน
0: ้
2: ำ
0: ฝ่ายชะลอน้ำใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้วิธีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบจำลองเพื่อให้น้ำนั้นชะลอการไหลนั่นเองเด็กๆคะวันนี้นอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรนะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
2: หยดส
0: ีใช่ไหมลูกวันนี้เราได้นะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะได้ทำกิจกรรมใหม่ก็คือการหยดสีนะคะบนกระดาษเปียกค่ะกิจกรรมหลักนะคะก็จะเป็นกิจกรรมปั้นและวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามข้อตกลง2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเลือกเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นหรือมุมที่เด็กๆสนใจค่ะฟังเสียงนะคะสัญญาณเมื่อคุณครูบอกว่าหมดเวลาโดยการร้องเพลงนั่นเองเด็กๆทำอย่างไรต่อคะ
2: เก
0: ็บอะไรคะ
2: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นกับใคร
2: ก
0: ับ
2: เพ
0: ื่
2: อน
0: กับเพื่อนๆใช่ไหมคะเด็กๆก็จะฝึกการเก็บของเล่นเข้าที่ร่วมกันด้วยค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะสามารถร่วมกันเล่นเกมการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นเกมการศึกษาในชุดใหม่ค่ะหรือว่าชุดเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วนะคะเด็กๆฝึกการ

แก้ไขปัญหาและเล่นเกมร่วมกันได้อย่างถูกต้องตามกฎกติกานั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเรามาทำอะไรกันดีนะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ร้อนเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนท่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะ

0: บางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะสวัสดีนะคะ
0: ฟังฟรีคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางรามาชาแนลด้วยนะครับ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอ่ะตาย
4: ทุกคนเคยได้ยินคำว่างูสวัสดไหมครับไม่ใช่งูสวัสดีนะฮะแต่ว่าเป็นงูสวัสดจริงๆโรคนี้อันตรายขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ทำความรู้จักกับโรคนี้กันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ๊คครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: งูสวัสดแค่เชื่อว่าเราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วยาวนานมากๆถ้าเกิดจะให้คำนิยามง่ายๆเลยโรคงูสวัสดคืออะไรครับ
5: งูสวัสดเป็นโรคติดเชื้อครับที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง
4: ครับ
5: จริงๆแล้วมันคือไวรัสตัวเดียวกับอิสุอิสัย
4: อันเดียวกันเน
5: า
4: ะ
5: อันเดียวกันใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอิสุอิสัยพอกลับมาเป็นรอบที่2เนี่ยจะเป็นงูสวัสดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นในผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่เกิน50ปีขึ้นไปนี่ก็จะถือว่าเจอได้เยอะขึ้นเลยครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นงูสวัสดได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องภูมิไม่ค่อยดีอาจจะอายุมากขึ้นภูมิเริ่มถดถอยลงละอย่างนึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะกินยากดภูมิหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับพวกนี้แหละเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นงูสวัสดได้มากขึ้นมันมีอยู่2 ส่วนใหญ่ๆเลยครับอันหนึ่งก็คือจะเป็นตุ่มน้ำใสซึ่งมักจะเป็นข้างเดียวอาจจะขึ้นที่ลำตัวข้างซ้ายอย่างเดียวหรือข้างขวาอย่างเดียวหรือว่าถ้าเป็นที่หน้าผากเนี่ยก็จะเป็นข้างเดียวอีกอันหนึ่งที่คนบ่นกันมากเลยก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นการติดเชื้อที่เส้นประสาทมันจะเจ็บ อาการที่หลายคนบ่นมากกว่าก็คือถึงแม้ว่าผื่นจะหายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอาการเจ็บมันอยู่ได้นานมาก
4: ผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดงูสวัสดเนี่ยมันขึ้นรอบเอวครบอ่ะตายอันนี้จริงเปล่า
5: เป็นการบ่งบอกมากกว่าว่าคนนั้นนะเขาน่าจะไม่ค่อยแข็งแรง
4: ก็คืออาการหนักนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะต้องตายทุกคน
5: ไม่ครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึงกับตายแต่เรียกว่าความเจ็บจากการที่เป็นงูสวัสดเนี่ยมันจะทรมานมากหลายๆคนไม่อยากเป็นการรักษาก็เป็น2ส่วนใหญ่ๆครับอันแรกก็คือจริงๆแล้วเรามียาต้านไวรัสสามารถกินได้เลยไม่มีปัญหาอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการที่คนไข้จะปวดมากพอปวดเนี่ยเราก็จะมียาจะเป็นยาแก้ปวดที่ช่วยในเรื่องของลดอาการปวดจากเส้นประสาทแล้วก็แน่นอนส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำให้ภูมิมันกลับมาแหละเราต้องกลับมาทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอีกครั้ง
4: ก็คือสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยานี่แหละ
5: ใช่จริงๆมียารักษาใช่ครับ
4: แต่ผมได้ยินว่างูสวัสดมีวัคซีน
5: มีครับสามารถฉีดให้กับคนไข้ได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำตอนนี้จะมีวัคซีนอยู่2แบบนะครับเขาเรียกว่าแบบเชื้อเป็นกับแบบเชื้อตาย
4: อุ้ยเหมือนโควิดเลยอ่ะ
5: ใช่แต่ว่าเอาง่ายๆเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างขยับมาฉีดเป็นตัวของเชื้อตายมากขึ้นแล้ว
4: ครับ
5: ซึ่ง

0: ตอนนี้ประสิทธิภาพดีมากเลยนะครับอาจจะสูงถึงประมาณ 80-90%
1: เพราะฉะนั้นงูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับ
0: ป้องกันได
1: ้งูสวัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดความเชื่อบอกว่าเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะตายเนี่ยจริงๆสามารถรักษาได้แล้วก็ไม่ใช่การรักษาที่ลำบากเกินไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ๊คคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับเรื่องราวดีๆครับบางอย่างในคุณอาจจะกลัวมากเกินไปดูรายการของเราแล้วจะรู้ว่าโรคสามารถรักษาได้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Rama Sharing นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่มีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอหรือมีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมเดี๋ยวผมไปถามคุณหมอมาให้
2: คุณเป็นหมอเหรอครับ
0: ผมเป็นหมอนวดครับหยอกหยอกหยอกไม่ใช่หมออะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมไปเอาคำตอบมาให้พี่ได้นะ
2: ดีเลยครับผมสงสัยมานานแล้วเวลาไปหาหมอที่ไรอ่ะคุณหมออ่ะให้ยาเยอะมากแถมยังต้องกินคนละเวลาอีกบางตัวก็ก่อนอาหารบางตัวก็หลังอาหารบางตัวยังต้องหลังอาหารทันทีอีกและที่สำคัญก่อนนอนก็มีอีกมันเยอะจริงๆครับมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
0: เข้าใจครับพี่ครับเป็นคำถามที่ดีนะเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเช่นเดียวกับคุณพี่รอคำตอบได้เลยครับ
3: สวัสดีครับข้อสงสัยที่ถามมานะครับเกี่ยวกับการกินยานะครับไม่ว่าจะเป็นกินก่อนอาหารกินหลังอาหารกินพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่เราจะดูว่ายาตัวไหนควรกินเวลาใดนะครับคือว่าเราต้องการให้ยาครับดูดซึมเข้าร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาเพราะว่ายาบางตัวครับถ้าเกิดเรากินในระยะเวลาที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่กินก่อนอาหารนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ครบถ้วนนะครับเพราะว่ายาบางชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเรากินหลังอาหารไปแล้วตัวกรดในกระเพาะอาหารครับก็ทำให้ยาครับดูดซึมน้อยลงนะครับเช่นยาในกลุ่มเพิ่มไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับยากดภูมิคุ้มกันบางประเภทนะครับรวมถึงยาเบาหวานบางชนิดครับก็จะแนะนำว่าให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีครับส่วนยาบางประเภทที่ให้กินหลังอาหารหรือว่ากินหลังอาหารทันทีนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องการให้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเช่นยาลดอาการปวดนะครับหรือว่ายาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราครับก็อาจจะทำให้มีอาการไซท้องหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายท้องได้ก็เลยจะแนะนำว่าให้กินเป็นหลังอาหารนะครับซึ่งหลังอาหารในที่นี้ครับก็จะเป็นหลังอาหารประมาณ 15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดคนไข้นะครับทานแล้วยังรู้สึกว่ามวนท้องอยู่ก็อาจจะกินไปพร้อมอาหารเลยก็ได้ครับส่วนยาในกลุ่มที่เป็นกินก่อนนอนนะครับก็เพราะว่ายาอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการทำให้ง่วงนอนนะครับหรือว่าทำให้หลับได้ง่ายขึ้นเช่นยาคลายกังวลนะครับยาในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับประเภทยาตัวนะครับและอีกคำถามนึงที่มักได้รับคำถามตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของการลืมกินยาครับหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าคนไข้ลืมกินยานะครับก็คือให้กินทันทีนะครับที่นึกขึ้นได้นะครับให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนึกขึ้นได้ก็ให้พิจารณานิดนึงครับว่าใกล้กับมื้อถัดไปไหมถ้าเกิดยาที่เรากินนะครับใกล้กับมื้อถัดไปมากๆนะครับเกิน 6-8 ชั่วโมงครับก็ให้ทานมื้อถัดไปในขนาดยาปกติได้เลยนะครับถ้าเกิดเราลืมยาก็คือขอให้ลืมไปได้เลยนะครับไม่ต้องกินเพิ่มเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือว่าการกินยาเกินขนาดนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็แนะนำว่าให้คนไข้นะครับตั้งใจนะครับฟังคุณหมอแล้วก็คุณเภสัชกรนะครับในการจ่ายยาว่ายาในแต่ละตัวครับควรจะกินในเวลาไหนนะครับก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารหรือว่า

0: กินก่อนนอนนะครับเพื่อคนไข้ครับจะได้รับประสิทธิภาพนะครับจากยาที่สูงสุดนะครับรวมถึงป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเพื่อสุขภาพของเราจะได้ดีตลอดเวลาครับคำตอบที่ผมตอบไปเคลียร์ไหมครับคุณโบ
1: เคลียร์มากเลยครับแล้วคุณพี่เคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ครับผม
1: ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็คงจะเคลียร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องละมา Channel ด้วยนะครับ
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: Dream It Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวัสดิ์อ่อนและรายการ Dream It Talk Do and Don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
5: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดซิดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
6: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับพอที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเราที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดซิดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดซิดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนริดซิดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
4: Dream It Talk

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมีความผิดปกติไปถัดมาเรามาดูกันว่าพอเวลาที่ไตเสียเนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายหลักๆก่อนเวลาที่ไตมันเสื่อมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นระยะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมส่วนใหญ่เราก็เจาะเลือดนะคะเวลาเจาะเลือดไปเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะมีผลเลือดอยู่ 2-3 ตัวที่เราดูอันแรกเลยก็คือดูตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวนึงก็คือครีแอทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของเสียพวกนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ล่ะค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ล่ะค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะพอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรคไตที่เสื่อมลงค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้ว การจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชาการเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,500 แคลอรี่หรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลทีนี้พอเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่เราจะต้องไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าหนัก50โลก็กิน50กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่3 4นะคะหรือว่า5ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฟอกไตเนี่ยเราจะกินอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะคะคือจะต้องลดลงละแล้วพอระยะที่เราฟอกไตไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความว่ามื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติเราจะกิน50กรัมใช่ไหมคะก็กิน5ช้อนต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็นไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุง

ก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ํามันหรือว่าการเติมน้ํามันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยําอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันหนึ่งรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ไตเสื่อมอะค่ะฮอร์โมนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเนี่ยมันก็จะเสียไปทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงใช่ไหมคะถ้าเรากินโซเดียมมากความดันก็จะยิ่งสูงคุมไม่ได้ถ้าร่างกายขับน้ำไม่ได้เป็นไงคะตัวบวมกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งบวมอีกดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนาะควรจะต้องคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดูยังไงไปดูที่ฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะดูตรงช่องสุดท้ายของโซเดียมเนาะถ้าสมมุติมันมีคำว่าโซเดียมอยู่แล้วให้ดูตรงช่องสุดท้ายหรือว่าแถวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแถวที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่มีต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆกันเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกงี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันเป็นลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกทางไตเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมหลักๆเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะโอ้เราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะถามว่าจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะถึงระยะที่3ระยะที่4หรือว่ามีระดับเซียมในเลือดสูงอันนี้ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังแล้วก็ลดโพแทสเซียมทีนี้สมมติว่าถ้ามันเลือกไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมโพแทสเซียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมากและฉันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่สองถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำ

บ่อยๆเอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหารได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงได้เหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัส

จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลหนึ่งที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะถ้าสมมติไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะดูในกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้กลุ่มนี้ถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วบวกได้อีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรหนึ่งคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมติเราไม่ได้ตวงฉี่แต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะเราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวันสองวันน้ำหนักขึ้นทีละโลสองโลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะแต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตค่ะแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้2อันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะเลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลักๆ ก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละนะคะในส่วนของโปรตีนเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวหนึ่งนะคะ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ได้60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสอะค่ะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเนี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้

0: กินได้เยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอ่ะอันเนี้ยจะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันท่วมปอดหรือว่าน้ำท่วมตัวแบบบวมเยอะแล้วก็ต้องรีบไปฟอกเลือดให้เร็วขึ้นค่ะสำหรับโซเดียมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มงดเค็มทีเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอาม่าคนนึงค่ะมาบอกว่าคุณหมอมากินไม่เค็มอาม่าไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยอาม่าใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรากินกันเข้าไปเนี่ยคนจะมองภาพแค่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะแต่จริงๆตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีโซเดียมได้เหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของความเค็มเป็นหลักละเวลาที่เราจะลดโซเดียมเราจะพูดคำว่าโซเดียมลงไปเลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่สองค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะหรือว่าพวกของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่มขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกนี้จะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดเอ่ยอะไรเอ่ยที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะเช่นน้ำจิ้มนะคะหรือว่าพวกของซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าในกลุ่มของพวกของน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งน้ำซุปนะคะพวกนี้ก็จะมีส่วนของโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะกินเนี่ยไม่ได้แบบว่ากินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งชัยโป๊หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อจะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเดียมมากเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวังนอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยมาอีกทีหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตให้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได
2: ้พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะจริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะ
4: หรอ
5: สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะครับแต่เบาหวานปกติเราจะไม่คุยกันอันนี้มันเป็นเบาหวานที่เกี่ยวกับไตด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฉัตรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: เราเชื่อว่าทุกคนรู้จักโรคเบาหวานเพราะว่าหลายคนพูดถึงเยอะใช่ไหมครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเบาหวานทำให้ไตเสื่อมมันเกี่ยวพันกันเหรอครับ
3: ถ้าเทียบระหว่างคนที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเกิดไตเสื่อมเยอะกว่ามากเลยค่ะเบาหวานนะคะพอน้ำตาลในเลือดขึ้นไปสูงนะคะมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในร่างกายเราเสียไปส่วนหนึ่งก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตค่ะมันจะทำให้เสื่อมความดันสูงขึ้นแล้วก็เกิดไตเสื่อมได้ตามมาค่ะอาการนะคะช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการอะไรนะคะต้องเจาะเลือดดูผู้ป่วยนะคะถ้าตรวจปัสสาวะเนี่ยจะเริ่มมีโปรตีนรั่วจะเริ่มสังเกตว่าปัสสาวะเป็นฟอง
5: ฮะปัสสาวะเป็นฟอง
3: เป็นฟองค่ะ
5: คือมันเป็นฟองแบบเหมือนน้ำอัดลมหรือเปล่า
3: เวลาเราตีไข่เจียวตีแล้วฟองมันจะค้างอยู่อันนี้ค่ะเป็นลักษณะของฟองถัดมาเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการปัสสาวะน้อยลงนะคะจะเริ่มมีอาการบวมที่ขานะคะเป็นไปได้นะคะ
5: สมมุติว่าเบาหวานเนี่ยทำให้มีภาวะกับไตเนี่ยครับอันตรายสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับ
3: ไตวายค่ะต้องล้างไต
5: หรอจากการที่เป็นเบาหวานมาเนี่ยนะคร
3: ับ ก็จริงๆผู้ป่วยในประเทศเนี่ยที่เราเห็นว่าเขาไปล้างไตกันนะคะเกินครึ่งเลยค่ะเกิดจากเบาหวานนะคะจริงๆแล้วมันร่วมกันค่ะเพราะว่าไตจะเสื่อมได้เนี่ยถ้ามีเบาหวานนะคะแล้วก็มีความดันสูงอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยที่ทำให้ไตเราเสื่อมเร็วขึ้น
5: ครับ
3: จริงๆแล้วเบาหวานมันเป็นฆาตกรเงียบนะคะไม่มีอาการในช่วงแรกดังนั้นเนี่ยเราต้องไปตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดนะคะถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจคัดกรองแล้วก็ถ้าเราอ้วนเราไม่ออกกำลังกายเรามีความดันสูงไขมันสูงแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราควรต้องไปตรวจคัดกรองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีอาการค่ะ
5: ครับคราวนี้ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเขาไม่อยากจะมีภาวะที่เกิดไตวายมันมีวิธีป้องกันไหมครับ
3: โอ้มีค่ะก็คือ1ควบคุมเบาหวานให้ดีนะคะ2ควบคุมความให้ดันให้ดีพวกเนี้ยจะลดหรือจะชะลอการเกิดโรคไตได้ค่ะ
5: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเบาหวานที่มันเกี่ยวกับไตผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างแรกสิ่งที่ดีที่สุดดูแลตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานแล้วถ้าเกิดมันเป็นจริงๆหลังจากนั้นก็สังเกตอาการตัวเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าการไปตรวจสุขภาพในเวลาที่เหมาะสมอายุที่เหมาะสมเนี่ยเรารู้ก่อนแล้วก็ป้องกันได้ก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชัดครับขอบค
3: ุณครับสวัสดีค่ะ
5: เพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับรามาชาแนลของเราครับ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจ

0: วายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
4: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่6พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐ

0: กิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วเปิด
2: แล้วไหลแล้ว
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: สวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่นหมอนะครับพี่มีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอหรือมีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมเดี๋ยวผมไปถามคุณหมอมาให้
2: คุณเป็นหมอเหรอครับ
0: ผมเป็นหมอนวดครับหยอกหยอกหยอกไม่ใช่หมออะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมไปเอาคำตอบมาให้พี่ได้นะ
2: ดีเลยครับผมสงสัยมานานแล้วเวลาไปหาหมอทีไรอ่ะคุณหมออ่ะให้ยาเยอะมากแถมยังต้องกินคนละเวลาอีกบางตัวก็ก่อนอาหารบางตัวก็หลังอาหารบางตัวยังต้องหลังอาหารทันทีอีกและที่สำคัญก่อนนอนก็มีอีกมันเยอะจริงๆครับมันแตกต่างกันยังไงเหรอครับ
0: เข้าใจครับพี่ครับเป็นคำถามที่ดีนะเรื่องนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็สงสัยเช่นเดียวกับคุณพี่รอคำตอบได้เลยครับ
3: สวัสดีครับข้อสงสัยที่ถามมานะครับเกี่ยวกับการกินยานะครับไม่ว่าจะเป็นกินก่อนอาหารกินหลังอาหารกินพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการที่เราจะดูว่ายาตัวไหนควรกินเวลาใดนะครับคือว่าเราต้องการให้ยาครับดูดซึมเข้าร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ยาเพราะว่ายาบางตัวครับถ้าเกิดเรากินในระยะเวลาที่ไม่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้นะครับเพราะฉะนั้นยาที่กินก่อนอาหารนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีนะครับเพื่อให้ยาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีแล้วก็ครบถ้วนนะครับเพราะว่ายาบางชนิดนะครับถ้าเกิดว่าเรากินหลังอาหารไปแล้วตัวกรดในกระเพาะอาหารครับก็ทำให้ยาครับดูดซึมน้อยลงนะครับเช่นยาในกลุ่มเพิ่มไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับยากดภูมิคุ้มกันบางประเภทนะครับรวมถึงยาเบาหวานบางชนิดครับก็จะแนะนำว่าให้กินก่อนอาหารอย่างน้อยประมาณ 15-30 นาทีครับส่วนยาบางประเภทที่ให้กินหลังอาหารหรือว่ากินหลังอาหารทันทีนะครับเป็นเพราะว่าเราต้องการให้หลีกเลี่ยงจากการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเช่นยาลดอาการปวดนะครับหรือว่ายาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราครับก็อาจจะทำให้มีอาการไซท้องหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายท้องได้ก็เลยจะแนะนำว่าให้กินเป็นหลังอาหารนะครับซึ่งหลังอาหารในที่นี้ครับก็จะเป็นหลังอาหารประมาณ 15-30 นาทีแต่ถ้าเกิดคนไข้นะครับทานแล้วยังรู้สึกว่ามวนท้องอยู่ก็อาจจะกินไปพร้อมอาหารเลยก็ได้ครับส่วนยาในกลุ่มที่เป็นกินก่อนนอนนะครับก็เพราะว่ายาอาจจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการทำให้ง่วงนอนนะครับหรือว่าทำให้หลับได้ง่ายขึ้นเช่นยาคลายกังวลนะครับยาในกลุ่มที่เป็นฮอร์โมนเมลาโทนินนะครับก็จะแนะนำให้กินก่อนนอนนะครับประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่ว่าปลาตัวไหนนะครับและอีกคำถามนึงที่มักได้รับคำถามตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องของการลืมกินยาครับหลักการง่ายๆถ้าเกิดว่าคนไข้ลืมกินยานะครับก็คือให้กินทันทีนะครับที่นึกขึ้นได้นะครับให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนึกขึ้นได้ก็ให้พิจารณานิดนึงครับว่าใกล้กับมื้อถัดไปไหมถ้าเกิดยาที่เรากินนะครับใกล้กับมื้อถัดไปมากๆนะครับเกิน 6-8 ชั่วโมงครับก็ให้ทานมื้อถัดไปในขนาดยาปกติได้เลยนะครับถ้าเกิดเราลืมยาก็คือขอให้ลืมไปได้เลยนะครับไม่ต้องกินเพิ่มเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือว่าการกินยาเกินขนาดนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็แนะนำว่าให้คนไข้นะครับตั้งใจนะครับฟังคุณหมอแล้วก็คุณเภสัชกรนะครับในการจ่ายยาว่ายาในแต่ละตัวครับควรจะกินในเวลาไหนนะครับก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารหรือว่ากินก่อนนอนนะครับเพื่อคนไข้ครับจะได้รับประสิทธิภาพนะครับจากยาที่สูงสุดนะครับรวมถึงป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยานะครับเพื่อสุขภาพของเราจะได้ดีตลอดเวลาครับคำตอบที่ผมตอบไปเคลียร์ไหมครับคุณโบ
0: เคลียร์มากเลยครับและคุณพี่เคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านอื่นก็คงจะเคลียร์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเคลียร์ข้อสงสัยได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันนะครับพี่ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องLama Channelด้วยนะครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำอะไรอยู่ครับ
5: นั่งจริงเลยค่ะ
6: เออมาลองทำด้วยกันไหมลองดูมาลองทำมือด้วยขาด้วยแขนด้วยนะ
1: ตุ๊บตุ๊บอะไรของอาจารย์
5: ทำไมมันยากจังอะคะ
1: ใช่คร
6: ับ โอเคถ้างั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาระบบประสาทดีไหมครับ
5: ดีค่ะ
6: ว่าแล้วลุยวันนี้เราจะมาฝึกประสาทกันนะครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับวิ่งเป็นเลข8วิ่งเร็ววิ่งเลข8ช้าๆไม่ต้องรีบไปไหนเลข8เลข8เลข8หมุนหมุนหมุนเอ้าซ้ายอยู่ไหนว่าขวาอยู่ไหนช้าๆวิ่งมาซ้ายใช่แล้วใช่แล้วแล้วขวาโอเคพร้อมมาด้านข้าง1 2 3 4หนึ่งเคลื่อนที่ข้างมาด้านข้างใช่ด้านข้างอ้าวด้านข้างด้านข้างไม่พอด้านข้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างสองรอบ

0: ด้านข้างด้านข้างรอบเดียวด้านข้าง
1: เดือนละสี
0: ่ด้านข้างวิ่งตามเข็ม
2: มีเข็มเลย
0: ชวนเข็ม
1: นาฬิกากี่โมงแล้ว
0: ตามเข็มมา
2: แล้วใช่ไหมใช่ด้วย
0: ชวนเข็มเอาไม้ตามเข็มชวนเข็มกันไกลเท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เท้านำเท้าตามเร็ว
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: มามาสลับมารอบหนึ่งด้านหน้าสลับมาโอเคเริ่มต้นเริ่มแขนขาข้างเดียวกันมาเก้าแล้วกลับมาถอยนิดนึงเก้าเก้าเก้าแขนขาด้านเดียวกันเก้าเก้าเก้าแขนขาสลับข้างเก้า
3: เ
0: ก้าเก้าเก้าไม่พอมาเก้าเก้าเก้าด้านเดียวกันสี่ครั้งแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันอ้าวสลับข้างมามามามามามาเที่ยวหนึ่งแขนขาด้านเดียวกันฮึบด้านเดียวกัน
1: เดี๋ยว
0: ด้านเดียวกัน
1: เกือบ
0: สลับข้างสี
1: ่
0: สามสองด้านเดียวกันด้านข้างแขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันด่าฮึบ
1: ฮ
0: ่
1: า
0: ใช่แขนขาด้านเดียวกันแขนขาด้านเดียวกันแขนขาสลับข้างด้านข้างมามามามา
1: ปากเป็นอะไร
0: มามามาแขนขาสลับข้างด้านข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างสลับข้างมาฮู้ฮู้ฮู้แขนขาได้เดียวกันด้านข้าง4ครั้ง4 3 2สลับข้างเฮ้ยเฮ้เฮ้ย1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย3
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ
0: ้ย1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 1 2 3
1: เฮ้ย
0: 2รอบสุดท้าย
1: เหนื่อย
0: 1 2 3
1: ตายแล้ว
0: 1 2 3
1: ไม่เหนื่อย
0: 1 2 3สุดท้ายว้าวเท้าวางกลางวางกลาง
1: จับขาคู่ได
0: ้วางกลางกลางแขนกลางขาวาง
1: แบ่งเบาก
0: ลาง
1: กันและกัน
0: วางกลางวางกลางให้เป็น5แฉก5แฉกเหมือนดาววางกลางเหมือนดาววางกลางเที่ยวหนึ่งวางกลางค้างไว้นิดนึงค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้
1: เราจะลดคันนี้อยู่ไหม
0: เปลี่ยนข้างค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: สี่สามสองโอเคเปลี่ยนโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวขาสลับด้วยฮะโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวโดดขาเดียวสองเที่ยวสุดท้าย
1: เ
0: ที่ยวเดียวโอเคเท้ามาเท้ามาเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่าเท้าเท้าเข่าเข่า ท้าเท้าเร็วขึ้นเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าเท้าโอเคเพิ่มโดดนะครับแล้วไขว้ไขว้ด้วยไขว้ไขว้
1: อย่าด่าคุณเดือ
0: มื
1: ออย่าด่าคุณเดือ
0: มแขนมือแขน
1: อย่าด่าเขา
0: แขนมือแขนมือแขนมือแขนมือแขนขาไปไหนขาสี
1: ่สาม
0: สองโอเคลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกลับมามาไปให้ไกลขึ้นมามาอีกนิดนึงลงลงลงลงขึ้นขึ้นสองรอบนะลงลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นรอบเดียวลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นกราบโอเคแยกเท้า
1: หอบแล้วจ้า
0: ย่อมือวางค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงบิดไหล่มาแขนเหยียด
1: หลอดเชิญ
0: สลับสลับสลับเหยียดเข่าแยกขาก้มตัวมือเหยียดไปข้างหลัง
1: ตาย
0: ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: อ้าว
0: ค้างไว้นิดนึงพยายามเหยียดข้างลอดตัวไป
1: อุ้ยพื้นที่นี่ลื่นเนา
0: ะค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหนค้างไว้ไหน
1: ผมค้างไว้
0: แล้วยืดขึ้นพับตัวแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้
0: ค้างไว
1: ้ค้างไว้
0: ค้างไว
1: ้
0: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวสี่สามสองยืดเอาไว้มือประคองเท้ามาเข้ามาชิดกันมือประสานกันยืดตัวแขนเหยียดยืดอกขึ้นค้างไว้โอเคลดแขนหมุนไหล่เรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมครับมากเลยบายบายเร็วบายบายก่อนวันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นการฝึกเรื่องของกลไกการทำงานร่างกายนะครับก็พยายามฝึกในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแขนขาสายตาการทรงตัวอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าการเคลื่อนที่ของแขนขาข้างเดียวกันแขนขาสลับข้างเราก็จะมีความรู้สึกว่าข้างเดียวกันอะไรเราก็อาจจะคุ้นเคยนะครับแต่พอมันเริ่มสลับข้างหรือมันไปคนละทิศทางกันบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากขึ้นหรือบางคนทำไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าขัดกันหรือบางทีรวมกันหมดเลยทั้งแขนทั้งขาฮะไปเคลื่อนที่ด้วยกันถ้าบางคนเนี่ยเขาจะแยกได้ใช่ไหมทำแขนอย่างเดียวได้อย่างเดียวได้แต่พอมันรวมกันทั้งแขนขาเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆก็จะมีความรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากขึ้นตัวแรกที่เราเห็นนั้นส่วนใหญ่มันเป็นการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อส่วนบนส่วนล่างนะครับแขนขาสัมพันธ์กันอันต่อไปก็คือการทำงานร่วมกันของสมองประสาททางการละใช่ไหมครับจากที่เราไม่คุ้นเคยกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคยตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ของระบบต่างๆ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการ
2: วันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
3: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับพาไปชมภาพความประทับใจในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันที่28มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จ

0: พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 16:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณ อนุสรณ์สถานโฮเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยมีนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นในช่วงค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฝรั่งเศสและไทยนับเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างฝรั่งเศสและไทยอีกทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือในมิติต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกโดยเฉพาะภาพการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างอบอุ่นและความงดงามของฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์อย่างสง่างามโดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานปารีสอองลีทรงฉลองพระองค์สีดำและสีงาช้างตัดเย็บจากผ้าไหมลายเกร็ดพิมพ์เสนปักประดับลูกปัดแก้วสีดำลายโซ่พร้อมกระดุมเงินฝังนิลถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ้าไหมไทยผ่านการออกแบบร่วมสมัยที่ยังคงเอกลักษณ์อันวิจิตรของศิลปะการทอผ้าไหมไว้อย่างครบถ้วนฉลองพระองค์ในครั้งนี้ทรงเป็นแบบอย่างในการทำรงรักษาและเผยแพร่คุณค่าของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาช่างฝีมือไทยสู่เวทีโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดกลางวันลายจุดตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระไทยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยปีแอร์เบาแมงก่อนที่จะนำรายละเอียดของโครงสร้างชุดและลวดลายมาตีความใหม่ให้เข้ากับผ้าไหมไทยถ่ายทอดเสน่ห์ของแฟชั่นคลาสสิกในมุมมองที่ร่วมสมัยส่วนในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ได้รับการออกแบบโดยคงเอกลักษณ์ของชุดไทยอมรินทร์เอาไว้พร้อมปรับรายละเอียดให้ร่วมสมัยสะท้อนความงดงามของหัตถศิลป์ไทยและบทบาทของผ้าไหมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์บนเวทีโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์สีตะกั่วผ้ายกดอกปักประดับเลื่อมตัวชุดโดดเด่นด้วยผ้ายกดอกและงานปักประดับเลื่อมที่ประณีตตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติคุณธีรพันธ์วรรณรัตน์จากห้องเสื้อธีรพันธ์ส่วนในงานเลี้ยงพระกรยาหารค่ำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิบาลประยุกต์สบายสองชายขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตตัดเย็บด้วยผ้ายกไหมลายแก้วชิงดวงเล็กย้อมครามธรรมชาติจากฝีมือการทอของกลุ่มจันโสภาตัดเย็บและปักประดับอย่างวิจิตรโดยห้องเสื้อธีรพันธ์โดยลักษณะเด่นของเสื้อคอกว้างไม่มีแขนกุ้นขอบคอปักประดับที่ตัวเสื้อ ผสานผ้านุ่งจีบหน้ามีชายพกทำให้ชุดไทยดุสิตเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อน

0: การผสมผสานบริบททางวัฒนธรรมกับความสมัยใหม่กับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างลงตัว
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ไปติดตามบรรยากาศจากคุณชนการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณชนการเชิญครับ
2: คุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายการสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์และลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมสำหรับวันนี้นับเป็นวันที่4หลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะอีกครั้งโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมน้อมถวายสักการะและแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้บรรยากาศบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังแม้จะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากแต่การอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนทุกคนจะผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังตามขั้นตอนที่กำหนดขณะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลการจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางอีกหนึ่งภาพที่สร้างความประทับใจคือการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานซึ่งกระจายกำลังคอยให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนที่เดินทางมาเป็นครอบครัวอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมนำน้ำดื่มอาหารว่างและสิ่งของจำเป็นมาเพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและการรอคอยสะท้อนถึงพลังแห่งการมีจิตสาธารณะและการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำพร้อมถือดอกไม้เพื่อถวายสักการะโดยต่างตั้งใจมาน้อมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
3: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปันปีหลวงและก็องค์ทานะครับที่ทั้งสองพระองค์นั้นได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประสบนิกรชาวไทยเนี่ยมากมายเหลือที่จะบรรยายครับ
4: มีความตั้งใจนะครับโดยเฉพาะผมเองนี่ผมเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาจากเมื่อวานแล้วแล้วก็วันนี้ก็นำคณะมาประมาณ90ท่านนะครับก็มีความตั้งใจที่ว่าจะมากราบพระศพของพระสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ขององค์พระนะครับก็ปลื้มปิตินะครับภูมิใจแล้วก็ที่เข้ามาก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของการต้อนรับตั้งแต่ทางเข้ามานะครับก็มีการแจกน้ำแจกข้าวแล้วก็การบริการดูแลพี่น้องประชาชนเลย
2: ตลอดทั้งวันบรรยากาศภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสงบสำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยขณะที่ประชาชนต่างทยอยเข้าสักการะและลงนามถวายความอาลัยอย่างเป็นระเบียบย้อนถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีที่ประสบนิกรชาวไทยยังคงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้ขอย้ำสำหรับประชาชน

ที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราช

0: เฮโรอีนกว่า1กิโลกรัมในกระเป๋าผ้านะคะจำนวน12ใบเข้าไปที่เมลเบิร์นแล้วก็ถูกตั้งข้อหาหนักถึง2ข้อหาด้วยกันแต่และข้อหาเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีนะคะมีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งในวันที่14กันยายน2569ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะจากทางเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า AFP ค่ะคือตามรายงานข่าวของ AFP เนี่ยระบุนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นหญิงชาวไทยค่ะอายุประมาณ26ปีอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางมาถึงสนามบินเบลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายน2569นะคะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลียหรือ ABF เรียกตรวจสัมภาระค่ะซึ่งจากการตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่ ABF ก็ไปพบสิ่งผิดปกติภายในกระเป๋าผ้าจำนวน12ใบของหญิงรายดังกล่าวเมื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยก็ไปพบนะเป็นลักษณะของผงสีขาวแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ตามซับในของกระเป๋าซึ่งผลการทดสอบในเบื้องต้นก็ยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนมูลค่าเนี่ยประมาณ 500,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าราวๆ11ล้านบาทด้วยกันทางเจ้าหน้าที่ ABF ค่ะจึงแจ้งเรื่องไปยังตำรวจ AFP เพื่อเข้ายึดของกลางแล้วก็จับกลัวตัวหญิงรายนี้โดยเธอเนี่ยถูกตั้งข้อหาหนักเลยนะคะ2ข้อหาด้วยกันก็คือนำเข้ายาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์และครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์คือแต่ละข้อหาเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดก็คือ25ปีค่ะผู้ต้องหาเนี่ยถูกส่งตัวฝากขังตั้งแต่วันที่26มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็มีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งคือวันที่14กันยายน2569ค่ะ
1: ซึ่งหลังมีข่าวออกมานะครับก็เพราะว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับซึ่งทางการบินไทยเองยืนยันว่ามีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับพนักงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกนะคะว่าได้ปกติแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสัมภาระขาออกผ่านสายผ่านอยู่แล้วแต่ว่าการตรวจเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็จะต้องมีสุนัขดมกลิ่นเข้ามาช่วยยอมรับบอกว่าจะต้องปรับปรุงการตรวจสัมภาระก่อนเดินทางให้เข้มงวดมากขึ้นที่ผ่านมาการตรวจสัมภาระลูกเรือค่ะจะให้เกียรติกันและตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดเท่านั้นไม่มีการตรวจโดยใช้เข้าไปดมกลิ่นเพื่อตรวจสารเสพติดผู้ที่ลักลอบก็มีวิธีการซุกซ่อนต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะต้องหามาตรการป้องกันกันต่อไป
2: คนที่จะขนเขาก็มีวิธีการที่จะซุกซ่อนนะครับโดยวิธีการต่างๆนานานะครับแล้วโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับก็เราก็ไม่ตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเราเมื่อเราไปจากประเทศใดประเทศหนึ่งเมื่อเข้าประเทศเขาเนี้ยก็จะมีเหมือนกับสุนัขมาเดินเหมือนสุ่มตรวจในสนามบินเท่านั้นเองในขณะที่เรารอรับกระเป๋าที่โหลดมาใต้เครื่องนะครับในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับก็เข้าใจนะครับว่าประเทศไทยเราอาจจะเป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายหลายประเทศ
0: ขึ้นหรือไม่นั้นเรื่องนี้ค่ะนายพิพัฒน์บอกนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยแต่ละประเทศปลายทางจะมีการสุ่มตรวจผู้โดยสารทุกประเทศอยู่แล้วแต่เหตุการณ์นี้จะทำให้การตรวจสัมภาระลูกเรือเข้มงวดเช่นเดียวกับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบยืนยันบอกว่าไทยเนี่ยยังไม่เสียเครดิตเพราะมีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลอยู่แล้ว

0: ทางด้านปปส.ครับก็ประสานตำรวจออสเตรเลียขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติหลังจากที่มีการตรวจค้นที่พักของผู้ต้องหาในไทยโดยพบว่าตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ชายนำสิ่งของมาส่งให้ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปภายในห้องนะครับและจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเบื้องต้นนั้นของผู้ต้องหายังไม่พบความผิดปกติเจ้าหน้าที่ปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวกลับพร้อมกับสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนแล้วก็ขยายผลไปยังเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งก็เชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายพลตำรวจโทรุฑพล นาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาและได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันก็มีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นเรื่องของกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่วันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนานั้นรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นก็มีการตรวจสอบเส้นเงินแต่ว่าไม่พบความผิดปกติของเส้นทางการเงินและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยา
1: ก็ไปค้นแล้วก็พร้อมทั้งประสานกับทางนิตินะครับนิติของทางคอนโดเนี่ยหาข้อมูลพยานหลักฐานเช่นกล้องวงจรปิดนะครับก็ในส่วนนี้ทางปปส.ก็ได้ข้อมูลมาส่วนนึงแล้วนะครับก็ทราบว่ามีตั้งแต่วันที่22นะครับก็มีชายเนี่ยเอาของมาส่งให้ที่บริเวณด้านหน้าคอนโดนะครับส่วนพยานหลักฐานในห้องเนี่ยก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็มีกล่องนะครับมีกล่องพัสดุนะครับก็ซึ่งใช้ในการส่งซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับจากทางเพื่อนทางนางสาวมีนาเนี่ยก็รับทราบว่าทางนางสาวมีนาเนี่ยก็รับนะครับรับในเรื่องการหิ้วของนะครับซึ่งเป็นรายได้เสริมตรงนี้นะครับก็เบื้องต้นก็ได้ทำการตรวจสอบเส้นเงินนะครับเส้นเงินของทางนางสาวมีนาก็ไม่มีเงินที่อะไรที่ผิดปกติก็มีเงินอยู่ในบัญชีจำนวนไม่มากนะครับ
2: ทั้งนี้ทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมานะคะคือบอกว่ามีกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยคือ12ใบนะคะแต่ว่าพบความผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามกับปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับในส่วนของนางสาวมีนาด้วยอย่างไรก็ตามในทางการข่าวเนี่ยก็พบว่าการรับหิ้วในครั้งนี้จะได้รับเงินก็ต่อเมื่อสัมภาระเนี่ยไปถึงออสเตรเลียแล้วแต่ในขณะนี้เมื่อเข้าไปตรวจสอบบัญชีต่างๆยังไม่ทราบว่าได้ค่าหิ้วสินค้าราคาเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งของเนี่ยยังไม่ถึงมือปลายทางก็หมายความว่าเงินเนี่ยยังไม่ได้มีการโอนมาให้นั่นเองเบื้องต้นได้รวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไปประกอบกับข้อมูลทางออสเตรเลียและหลังจากนี้ค่ะจะหารือกับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วย

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้หรอ
4: ที่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มัน
2: หุ้ยเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย
4: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปูเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
2: ของเก่าพวกนี้มีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi มั้ยครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค
2: ่
3: ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
3: เมย์จะ
4: เอ
3: าฉันด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่ๆๆๆๆไ
3: ม่อาชิ่ว
4: เฮ้ย
3: อุ๊ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้าหนาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: สมัยสุโขทัย
7: สมัยสุโขทัย
3: พระรุกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
8: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
8: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างงี้ครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome ไหมครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับอาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
2: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือนะครับแล้วก็ก้มย
1: ิ่
2: งมองเนี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็
2: กลายเป็นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: 1ก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้ง2ก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อนดีกว่า
2: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อหลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
2: หรือหลักกายศาสตร์ครับเนี่ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่มั้ยฮะ
2: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
2: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
1: ตั้งตรง
2: เวลาคอเราตั้งตรงใช่มั้ยครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ย พิ่มเป็น12โลเลยนะ
1: โอ้ยนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
2: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับ ยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับตรง
1: ตัวอย่างนี้เลย
2: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ
2: ้โหแรงกระทําเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: ครับแสดงว่าแรงมันจะไปกระทํากับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
1: ครับ
2: เป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
1: จะได้มีที่พักเท้า
2: ใช่ครับ
1: หลายๆท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
2: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตากวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆอันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่นี้ถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุด
2: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
2: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมาแต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้นบางคนนะครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ
1: ่
2: าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะครับถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
2: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์

0: กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบพอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องเออก็จะรู้แล้วว่าอันนี้ดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจนะครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการเท็กซ์เน็กซินโดรมนะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
0: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจ่องเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่2เลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแปล๊บครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
0: ปวดแปล๊บเหมือนบางทีไฟช็อตแปล๊บแล้วลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันเนี้ยอาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
0: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
0: ครับ
1: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้ว
0: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับอาจารย์ใช่ครับอ
1: าจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได้
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
0: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
0: ใช
1: ่จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
0: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเองกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อน
1: อ
0: ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไหมถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
0: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
0: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียก NSAIDมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด
1: ์
0: อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่าNSAIDsเนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
0: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
0: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับ

0: ทีหลังยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินอ่ะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับ
0: ครับ
1: อาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
0: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2อย่างครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณฟังได้ทำตาม
0: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังนี่
1: คร
0: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกคร
0: ับ ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่น
1: ครับ
0: สองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เพราะเนื่องจากการกั้นหายใจ
0: ใช่ครับ
1: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการ
0: ยืดเหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
0: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเราเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยแล้วท่าเอียงแบบหูชิดบ่าสองข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับได้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงง
1: ว่าจะงง
0: ย
1: ัง
0: ไงอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือสองข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
1: ครับ
0: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเงี้ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่านึงเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
0: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
1: คร
0: ับ แล้วมันแป๊บร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุ

0: จบ้าง
1: ครับ
0: ของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
1: ครับ
0: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
1: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
0: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหม
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
1: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
0: ์
1: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับ แต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
0: ได้เลยครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
1: ่
0: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับอาจารย์
0: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
1: ยินดีครับ
0: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
1: ครับยินดีครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาด้วยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะหมอขอบ่น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
3: บ่นบ่นบ่นบ่น
0: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
4: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำกันบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ ิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งจากสาเหตุเหล่านี้เนี่ยครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโอ้สูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
0: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคนได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางทางเข้าทางออกเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนอ่ะมันต้องย่อมเกิดก๊าซก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้มันก็ต้องบวกประกอบกับปริมาณออกซิเจนของที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยปุ๊บเนี่ยไปเจอก๊าซ2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการหมดสติได้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำการช่วยเหลือได้ที่จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: ที่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณอามรบกวนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึง
0: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
1: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
0: งั้นขออนุญาตเลยครับ
1: เชิญ
0: มาเลยนะฮะ
1: ขอโทษด้วยนะครับผม
0: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่
1: ยินดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
0: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี
1: ่จริงๆเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยของเรามีทั้งหมดประมาณ5คน
0: 5คน
1: 5คนที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมง
0: ซึ่งทุกคนต้องเข้าคอร์สในการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
1: แน่นอนครับแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญยังไงพี
1: ่1ต้องมีความรู้2ต้องผ่านการอบรมพื้นที่อับอากาศ3ก็ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
0: อีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
1: ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
1: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดนั่นก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ้ง
0: ครับ
1: หรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกแต่เกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัดอากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการไทเทของอากาศ อันนี้คือระบบปิด
0: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
1: แน่นอน
0: และอันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
1: ใช่
0: อันไหนอันตรายกว่ากัน

0: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดอันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยทั่วๆไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้งสองอย่าง
1: ทั้งสองแบบ
0: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
1: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
0: ทันการใช่ครับ
1: เอาล่ะตรงนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
1: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
0: ่เชิญครับผม
1: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเทียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิชครับพี่สานิชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับนี่เลยอ้าวแนะนำกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิชนะครับ
3: สานิชสีหน้าครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมกำลังเสีย
1: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
3: ้
1: พี่สานิชไม่ใส่แล้วพี
3: ่ผมมีความเคยกินเหมือนกันนะไม่เหม็น
1: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายถ
3: ึ
1: งข
3: ั้
1: นที
3: ่
1: ว่าใส่ขนาดนี้แต่ว่าที่นี่เพื่อความปลอดภัย
3: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเอาออกได้ไหม
3: ได้ครับผม
1: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
3: ได้ครับ
1: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็ต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
3: ใช
1: ่โอเค
3: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องติดเพื่อกันน้ำอะไรกันเองโอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
1: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้าง
3: ครับผม
1: แล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
3: ่มีครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมง
1: โอ้โห
3: ทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้องคุม
1: กลางคืนก็ต้องทำงาน
3: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรเข้ากะ
1: แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
3: ห้องควบคุมครับผมเดี๋ยวเช
1: ิ
3: ญ
1: ไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
4: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อที่จะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดรวมไปตรง
5: ส่วนมากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลอะเลอะของบุคคล
6: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้เองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
1: โอ้โหนี่คือห้องควบคุม
5: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
1: ก็คือห้องคอนโทรล
5: ใช่ครับ
1: อ่ะห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สันนิษฐานคร
5: ับเป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
1: ครับพี
5: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดตะกอนเมื่อกี้ที่คุณนามเห็นเมื่อกี
1: ้ที่มันกำลังตีนะ
5: ใช่ครับผม
1: พี่สันนิษฐานแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปอันตรายที่เกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
5: ่ระบบปิดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกสารพวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย
1: ์มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี่
5: ใช่ครับผม
1: โอ้โหแล้วก๊าซไข่เน่าด้วย
5: ครับ
1: แล้วมันออกมาทีเดียวเยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
5: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะจุลินทรีย์เขาเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกหรือลงไปโดยที่ก๊าซขบวนการยังทำงานอยู
1: ่
5: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
1: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะ
5: ใช่ครับ
1: มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขา
5: น
1: ้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงนี
5: ้
1: สะสมเอาไว
5: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
1: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออกทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
5: ใช่คร
1: ับก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าดันเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู
5: ้
1: อันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
5: ผิดแล้วครับ
1: ก็อาจจะอันตรายได้
5: ใช่
1: นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
5: ปิดหมดมันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้น้อย
1: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับแล้วก็รู้ถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับนี่ที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอฝน
7: ค
1: ่
7: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นที่อับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคุณหมอครับ
7: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจน
1: ครับ
7: เพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พ
1: อ
7: แล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะ
1: ครับ
7: ซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึง
1: ครับ
7: ที่พอสูดเข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้
1: เจ้าก๊าซที่ว่าคุณหมอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
7: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
1: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลย
7: ค่ะ
1: มันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหมอครับ
7: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค่ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
1: ซึ่งอันตราย
7: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
7: ใช่ค่ะ
1: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
7: ก็ไม่ควรสูดดม
1: ไม่ควรนะ
7: ในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตราย
1: อันตราย
7: ทำให้เกิดการระคายเคือง
1: ครับ
7: ต่อเยื่อบุต่างๆนะคะ
1: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
7: ใช่ค่ะ
2: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติจะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาณถ้าน้อยกว่า 19.5 หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศจะแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับ0ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่เฉพาะก๊าซไข่เน่าหรือว่าก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
3: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้ได
1: ้นั่นแหละ
3: ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สานิชนะครับ
3: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะอย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อ

0: รักน้ำประปาอุโมงค์หรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
1: มีโอกาส
0: ใช่
1: สังเกตง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเทถูกไหมครับ
0: ใช่
1: แต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจน
0: ค่ะ

0: ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
1: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่
1: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบหนึ่งเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่ในนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี
0: ้
1: มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
0: ใช่
1: ออกซิเจนก็จะหายไป
0: มันถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
1: ถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
0: ไม่เห็น
1: ไม่เห็นนะคุณหมอ
0: ต้องตรวจวัดก่อน
1: เราจะอยู่ๆเดินเข้าไปเลยไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู
0: ้ค่ะ
1: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ไงก่อนเข้าไปครับ
0: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะพอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค
1: ่
0: ะทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอากาศเข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
1: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติ อยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเราได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้เลยค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย
1: คือ
0: หมายถึงว่าทีมที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วยอย่างที่จะเห็นว่ามักจะมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่า1คนเพราะว่าตามลงไปช่วยกัน
1: คือเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเข้าไปช่วยมากเกินไปจนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ควรทำ
0: ใช่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะก็คือมีหมวกนิรภัยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกโยงลงไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้อันนี้จะง่ายกว่ามากเลย
1: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกัน ในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมุติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่ไหมครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วครับ
0: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
0: จะรู้สึกเริ่มรู้สึกมึนงงนะคะแล้วก็แต่ก๊าซไข่เน่านี่แหละจะได้กลิ่นก่อนยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างนี้ค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: กลิ่นฉุน
0: ๆอันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นอันนั้นก็จะอันตรายไปอีกอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
1: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างที่รู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ครับผมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
0: ใช่
1: อย่าไปคิดว่าหยวนๆได้ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีและก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาด

ไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วนะครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้คุณได้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆ
1: ตอนคุณไปหาหมอนะ
0: นั่นคือคำว่า I see you คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป้างงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unitหรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า coronary care unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันคนในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็ได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLamaChannelนะคะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดนี่กี่ปีแล้วนะ
1: จะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke มันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงๆโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงอาจจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับ
0: ฮะครับแล้วถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล่า
1: เราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนเนี้ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็
0: ใช่ไหม
1: จะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทไสยศาสตร์อาจารย์
1: ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย
1: ์ก็หลักๆ ก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทสัญญาศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟกต
0: ์
1: ค่อนข้างมากแต่ว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตแล้วให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับศัลยศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทั่วโลกครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยี

0: โลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ11ให้เหลือร้อยละ6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย
1: ์ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke เนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะ
1: ครับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะคร
0: ับ
1: เนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่าเราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยครับ
1: ใช
0: ่แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
0: อยู่ด้านในเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
0: ม
1: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากและสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
0: ทำไมอายุมีผลด้วยล่ะครับ
1: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับเนาะบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำให้หลอดเลือดแตกง่าย
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อน
1: ครับ
0: ปัจจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารเสพติดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
1: พวกนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
0: ค่ะสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
0: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
1: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะ

0: ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก
1: ็
0: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
1: ก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ก็เลือกใช่มั้ย
0: ใช่ครับทั้ง
1: บุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
0: ครับ
1: ไอ้ตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
0: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
1: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงแล้วความดันนะจ๊ะ
0: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยถ้าความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพื่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
1: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบไปด้วย
0: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่าย
1: ครับ
0: อย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตกนะครับก็คือหมายว่าอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะเนาะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
1: เบ่งอย่างนี้อาจารย์
0: ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลันแล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
1: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมา2คำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
0: ครับ
1: สองมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
0: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเขาเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
1: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกเหรออาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอะอาจารย
0: ์
1: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถ่างมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนฮะคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบไปในบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
1: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต
0: ่
1: ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
0: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
1: ๆครับ
0: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซีกนะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอก

0: ภาวะเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้คร
1: ับฟังแล้วก็ดูน่ากลัวอาจารย์มันดูแบบหมดความหวังจังเลยนะ เพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจะจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
1: เกี่ยวด้วยไหมอาจารย
0: ์ก็นี่ก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรง
1: อ
0: ัมพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
1: ู
0: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
0: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยวรอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่น
1: อน
0: นะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินถึงแม้จะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
1: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
0: ์
1: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลยอาจารย์
0: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะเกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
1: ถูกแล้ว
0: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอบนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
1: หลายเท่าตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกําจัดสารพิษ
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: ใช่
1: ยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกําจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่มั้ยครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําให้มันสะสมแล้วทําให้หลอดเลือดมันเปราะ
0: ใช่ครับ
1: เรามียาเคลือบหลอดเลือดมั้ยครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทําให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
0: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขาที่เขาของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายริ่มเลือดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช่นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
1: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอนนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะครับ
0: ครับ
1: มันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
1: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่ไหมครับเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมอาจารย์
0: จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
1: อ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี
0: ้ใช่ครับ
1: กินเดือนละครั้ง
0: อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ใครมันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักมาหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้ เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละ

0: กลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะครับกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งนึงที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
1: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก
0: ็
1: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได
0: ้ครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
1: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงพึ่งซี
0: ่
1: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซีกที่อยู่ในระดับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
0: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
1: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออกแต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงการทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
0: ้
1: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
0: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
1: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะฮะที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงผมว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันมากเนาะเช่นก้านสมอง
0: ครับ
1: สมมตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
0: ก้านสมองมันทำหน้าที่อะไรครับ
1: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับถ้าสมมติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขา
0: ไม่ตื่น
1: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
0: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์อาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดเป็นเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
0: อุดตันก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
1: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
0: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก
0: ครับ
1: ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดเนี่ยออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนท์เค้าเรียกสเตนท์ก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปทาง
0: อ้าวทางใช่มั้ยฮะ
1: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ริมเลือดนี่หลุดออกมาได้
0: เหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบห่างออกมาเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขาหนีบไปถึงสมองได
1: ้หลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสัก2 มิลลิเมตรใช่ครับ
0: แล้วถึงที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำเราก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
0: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
1: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
0: ้
1: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยจากที่ผมอยู่ในวงการเนี้ยก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5โรงพยาบาลหรือ10โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
0: ่ครับก็คือ2วิธีหลักๆตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมาอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24 ชั่วโมงครับก็คือภายใน24 ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
0: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
1: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วเพราะบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมา
0: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
1: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
0: มีแค่4เส้นเองเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังอาจารย์4เส้นก็จริงๆตอนแรกผมดูว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้นหลัก
1: ๆก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
0: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
1: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
0: ด้านหน้า
1: ใช่ครับที่เจอเยอะ
0: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
1: ใช่
0: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ยาละลายลิ่มเลือดนะครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
1: มันทำให้ตัวลิ่มเลือดเนี่ยมันละลาย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมี การผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยา
0: ครับคือผมกำลังคิดขี้โกงไงว่าในเมื่อเรามียาลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาลายริ่มเลือด
1: ใช่ไ
0: หมให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็นั้นอีกนี่อาจารย์
1: ใช่คร
0: ับมีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
1: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
0: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะครับคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
0: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
0: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
1: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
0: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
1: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบและทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
0: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับณทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
1: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
0: ่
1: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไร
0: นะฮะน่ากลัวมาก
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปรี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได
0: ้ครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินแล้วไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับ ผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลัง

0: ริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 เซนติเมตรในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคนึงที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
1: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีคือมีอาการปวดศีรษะนะครับ
0: ครับ
1: คือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มีก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
0: ค
1: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
0: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโลกแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย์
1: ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
0: ชัดเจนมันยาก
1: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยอาจจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
0: ๆ
1: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
0: ครับ
1: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
0: อ
1: ันเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
0: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
1: ใช่ครับครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
0: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
1: ใช่ครับ
0: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
1: ใช่ครับ
0: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
1: อ
0: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันพอกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
1: ครับ
0: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
1: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
1: ช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
0: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
1: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
0: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหน บางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามากนะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้เนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
0: ซึ่งหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยเหรอครับ
1: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอชีวิตที่ใช้ได้แล้วครับ
0: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสมัยนี้มันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
1: ์ครับก็เรียนว่ายังมีทุกมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
0: ่
1: พอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตานะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าๆเอง
0: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
1: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
0: คราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนเนาะหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
0: ๆ
1: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
0: ครับ
1: งั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
0: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยไว้แล้วเนาะคือมันเบาบางเนี่ยเหรอจ๊ะ
1: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
0: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
1: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเราน
0: ะ
1: ฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีกนะ
0: ครับ
1: เช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตาม นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
0: ครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย์
1: เส้นประสาทเทียมเนี่ย

0: เท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
1: ้โอเค
0: นะครับ
1: ครับผมเคยไปฉีดแบบสลายแฟตอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
0: ครับ
1: จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
0: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำ

0: เพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
1: มันเยอะมากไง
0: ทีนี
1: ้
0: เรามองไม่เห็นคร
1: ับ
0: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำครับ
1: ได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าวและเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neuralink นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neuralink หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neuralink ของมัสแล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเคสนี้ผู้ป่วยได้รับการฝังนิโรลิงเป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
1: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวคร
0: ับ ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
1: ่
0: ที่
1: ร
0: วม
1: สายเมนอยู่นี่เลย
0: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟแค่สายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
1: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลัง
1: ครับ
0: ก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
1: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้าง
0: จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
1: ้
0: นะครับ
1: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีทั้งหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลังหัก
0: ถ้าเป็นการทำลายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพาต
1: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men ไหมครับ
0: ครับใช่
1: ชาวเซอร์เวีย
0: ครับอ๋อครับ
1: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
0: ครับ
1: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะถูกป่ะครับ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูถ้าจะมีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: มันมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลัง

0: ก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
1: ครับ
0: ค่อนข้างดีครับ
1: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพาตอัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
0: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรนี่มันกับสมองคนละแบบกัน
0: ใช่ครับคนละแบบครับ
1: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย
0: ์ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นเริ่มมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกลายไปเพราะบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
1: ผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
0: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
1: ครับ
0: มักจะไม่ได้เสีย 100% สมมติว่าเราเสียไปสัก 50%
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นเพราะมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
1: ้
0: นะครับทั้งที่จริงๆแล้วสมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50%
1: ครับ
0: เท่านั้นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะครับ
0: ครับ
1: โอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าไขสันหลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดว่าทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ยความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบในอนาคตได้หมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกรงแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้คุณหมอเขาจะเริ่มมีการตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาเลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: การนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
2: คืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
3: 107ครับ107
2: ครั้ง
3: 107ครั้งครับ
2: โอ้โห

0: ๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส
1: ่
0: บริเวณที่มีผมอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ข้างขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8ซม
1: โอ้โหนี่ผมไปจุด5นะครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายอย่างนึงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ครับผมก็เลยมาหาคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับคลินิกนอนกรนที่โรงพยาบาลศิริราชคำตอบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้และอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วิทย์บรรหิรันครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณหมอครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
3: ฮะคนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทําการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทํางานตรวจรักษา
2: ผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
3: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการนะฮะอาการของทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเงี้ยเวลาเนี้ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจแล้วไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี่เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กรนเนี่ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี่ยมันก็จะมีเสียงเกิดข
2: ึ้
3: น
2: ทำให้เกิดเสียง
3: ใช
2: ่แต่ผมเคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานอนผิดท่าทางหมอนเตี้ยไปหรือสูงไปมันก็เกิดทำให้เรานอนกรนได้หรือแม้กระทั่งเราอ่อนเพลียข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
3: คืองี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรือว่าสลิความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
2: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
3: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะครับก
2: ็คือพูดง่ายว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
3: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายชนิดของการนอนกรนเพราะฉะนั้นนอนกรนมันไม่ได้เป็นนอนกรนแพทเทิร์นเดียวกัน
2: คือ มีหยุดหายใจด้วยนะนั่นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินคนนอนกรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังกรนดังอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได้
3: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างนึงที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินจากปัจจัยเสี่ยงหรืออาการอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอะไรพวกนี้หรือเปล่า
2: เดี๋ยวความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
3: คือเสียชีวิตถึงขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะเจอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคไหลตายแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้
2: อม
3: เช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ย ง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลย อุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกขับขสมกใส่ชุด
4: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
3: แท็กซี่มาเลยมาด้วยเรื่องนี้เลยฮะอุบัติเหตุแทบจะเสียชีวิตแล้ว
4: คือถ้าเกิดภาวะการนอนกรนแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะหยุดหายใจตอนเรานอนหลับในวันถัดไปเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนกับไม่ได้นอนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมยังมีคนไข้ประเภทที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
3: เยอะมาก
4: ที่ยังไม่รู้ตัว
3: เยอะมากเยอะมาก
4: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
3: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องไงส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างกังกายวิภาคอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีรวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณนี้เราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแคบบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
4: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
3: ้
4: มันก็จะบวมหายใจลำบากมากอันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
3: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีนึงเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นพอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิสิดวงหรือก้อนอะไรแถวนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็ต่อมทันซินโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้บางคนก็ยาวและหย่อนนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวนี้เยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจแคบทุกอย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลนมากขึ้น
4: แล้วก็ลิ้นไก่รวมถึงลิ้นปิดกล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
3: ใช่ใช่
4: ก็คือง่าย
3: ใช่ใช่
4: คุณผู้ชมถ้าชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
3: ไม่สดชื่น
4: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
3: ใช่
4: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
3: ใช่ใช่อ
4: ันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
3: ไม่ดี
4: แล้วเกิดภาวะการกลนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
3: ก็เป็นไปได
4: ้
3: ก็เป็นไปได
4: ้ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
3: ใช่หรือเติมเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
4: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
3: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กที่เป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้เด็กโตไม่ค่อยดีสอบได้ที่หลัวกลดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอสอบได้ที่หลัวพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอดีนอยโตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมเด็ดมาได้ที่หนึ่งเลย
4: เจ้าคุณหมอเจ้านะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกรนหยุดหายใจ
3: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี
4: ้
3: เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าจะเรียนเก่ง
4: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอนไม่พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
3: ดีไม่ดี
4: แล้วสมองมันขาดออกซิเจนเซลล์สมองตาย
3: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะทำงานไม่ค่อยดี
4: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควรเอางี้สมมติผมเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะส่งผลและผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
3: ได
4: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่
3: า
4: การนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ฮะ
3: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าลักษณะของคุณกิฟต์เนี่ยมีทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
4: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
3: ผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
4: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
3: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิฟต์ดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
5: ไม่เท่าครับ
3: ดูไหมฮะ
5: ตรงนี้ข้างขวาเสกว่าแคบกว่า
3: คณิตตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
4: บาลานซ์กัน
3: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูกมันจะเป็นได้มากกว่าน
4: ี่เป็นอยู่ครับ
3: โอเค
4: ผมเขินมากดูจมูกออกทีวี
6: ต่อไปยังไงฮะ
3: ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่อๆอย่างนี้จะจมูกข้างในคดนะ
6: วันนี้ในคด
3: ดูตรงดีนะ
6: ข้างในคดใช่ไหมฮะ
3: มันเป็นดูภายนอกครับตอนนี้เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหรูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะตี
5: บ
3: มองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยรูกว้างกว่ากันเยอะเลย
6: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอกคุณหมอใช่ไหม
3: มันทั้งบวมทั้งคดคือมันคดมันคงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
6: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
3: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
6: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วหรอครับนี่ยังไม่ไปช่องคอแล้วคุณหมออ
3: นุญาตขออนุญาตหายใจออกมาหายใจแรงๆหน่อยก็ได้เผื่อเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมหายใจ
6: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
3: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิ๊ฟลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
6: ครับ
3: โอเค
6: อันนี้คือที่ผมบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
3: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
6: ครับ
3: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิฟต์นี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมทอนซิลสองข้างใช่ไหม
6: ฮะ
3: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
6: ยังไงฮะ
3: มันคือต่อมทอนซิลมันจะโตด้วย
6: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วทอนซิลจะโตด้วย
3: ใช่ เพราะว่ามันมีการอักเสบระคายอยู่เรื่อยๆ
6: คร
3: ับ โทษนะครับอ้าปากหายใจสบายๆหายใจจมูกฮะอันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
6: ไม่เคยเห็นครับ
3: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณคิดนะฮะขออนุญาตแลบลิ้นยาวๆ
6: เจ็บไหมฮะ
3: ไม่เจ็บ
6: หายใจทางจมูก
3: จับปากแลบลิ้นแลบลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตจับนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีนะฮะหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
6: เท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียงนี่เป็นปกติไหมฮะ
3: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
6: แต่ที่ไม่ปกติคือ
3: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดหนึ่ง
6: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
3: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
6: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
3: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

0: นี่คนไข้ท่านนี้นะครับก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยช่องคอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มากๆ
1: นี่คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อย
1: ก่อนหน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแผลเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีแรกนี่ซ่อนรอยใหม่ไว
1: ้อ๋อนี่คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
1: ครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่ไปละ
0: มันคือการตกแต่งแต่นี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะท
1: ั้
0: งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตามัน
1: ไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูเป็นการแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สาเหตุที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวคน
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมัน
1: โอเคครับขอบคุณครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้องกระโดดวอร์มนิดนึงครับงอศีรษะด้านข้างสลับมาเอาไม้งอใช่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึงใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ว่าม
2: าละทอนมาแล้ว
1: ยังไม่พอยังพอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
2: พร้อมเจ็บขาครับ
1: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้ามาไปเท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
2: อะไรน้ำหนึ่ง
1: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
2: เท้าลอย
1: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่นั่นแหละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบฮึบ ช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
2: เฮ้ยฮึบมาไปก่อนคนเดียว
1: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขาว้าว้า
2: เครียดเป็นสาไก
1: ่สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างเอาเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
2: ่
1: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสองสามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาขาในลงมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเท้ามือเท้ามือมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
2: แ
1: ตะด
2: ้
1: วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าข้างข
2: ้
1: างข้างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
2: จะเตะดูแล้ว
1: ข้างแล้วข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งหนึ่งหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคโอเคเราครูดาวนิดนึงครับยืนเท้าข้างหน้าข้างนึงไปทั้งหลังข้างนึงเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้สี่สามสองเปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายมันหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดีสี่สามสองอ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดข้าง

0: ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงสี่สามสองสลับป่ะขาวางแล้ววางก็เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไปสองหนึ่งอ้าวเก้าชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: คนมันเก่ง
0: สี่สามสองเปลี่ยนข้างมางอเหยียดยืดค้างไว
1: ้
0: ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆสี่สามสองลดเท้าย่อมือสอดขมิบหน้าท้องเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
1: ปวดท้องเหรอ
0: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย้
1: เย
2: ้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขานะครับการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวถ้าแรกๆเนี่ยจะเริ่มจากส้นเท้าปลายเท้าใช่ไหมนั่นคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

สดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาห่วงใยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเขียวขึ้นมาเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดพวกขยะแล้วก็น้ำเสียต่างๆค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องของ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะอย่างข้อตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่ากรีนโปรดักต์คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับกรีนโปรดักต์ให้มากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ภัทราวุฒิภุสิงห์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: าจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามว่า Green Product เนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย
1: ์ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับโดยมีแนวคิดแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตการขนส่งการจัดจำหน่ายการไปใช้งานแล้วก็การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่าเขามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค
0: งั้นให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆหน่อยค่ะว่าเริ่มเราต้องมีการเริ่มเกี่ยวกับการทำ Green Product ยังไงบ้าง
1: การออกแบบเนี่ยก็จะพยายามใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานในกระบวนการผลิตเนี่ยที่น้อยแล้วก็คุ้มค่าใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขายผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าแล้วเมื่อนำทรัพยากรมาใช้แล้วก็ต้องพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ฟุ่มเฟือยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เช่นถุงขนมบรรจุขนมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเล็กๆหลังจากนั้นก็จะมีถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆอันที่รวมอยู่ในถุงพลาสติกใบใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถุงพลาสติกใบใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราเรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยหรือซื้อมาบริโภคแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ขยะจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากใช่ไหมคะ
0: บอกเป็นกองพลาสติกกองกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในแต่ว่าเหมือนเราไปใส่หีบห่อให้มันจนมากเกินไป
1: ใช่ครับอีโคดีไซน์โดยสรุปก็คือก็จะมีหลักการสำคัญก็คือ 4R R แรกก็คือ reduce ก็คือการลดใช้วัตถุดิบลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด2ก็คือ reuse ผลิตภัณฑ์บางอย่างพอผลิตไปแล้ววัตถุดิบนั้นอาจจะนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ R ต่อมาก็คือ R recycle นะครับ recycle ก็คือการเอาของเสียหรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือเป็นซากของผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปแปลใช้ใหม่อันสุดท้ายก็คือ repair ก็คือการซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น
0: อันนี้ก็คือ eco design กับหลัก 4R
1: ค่ะ
0: นี่คือเรื่องของการออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปล่ะคะอาจารย
1: ์คราวนี้เรามาถึงขั้นตอนของกระบวนการผลิตแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดของเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ
0: ค
1: ราวนี้ผลิตภัณฑ์สีเขียวก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าเดิมคือมีระบบในการดักจับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วก็เอารวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไปบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนต่อไปอะค่ะอาจารย
1: ์ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการขนส่งเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมยานพาหนะที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันถูกไหมคะซึ่งน้ำมันเนี่ยพอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแก๊สมลพิษขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเช่นใช้แก๊สธรรมชาซึ่งสะอาดกว่าน้ำมันนอกจากนี้การขนส่งเนี่ยก็ควรเป็นไปแค่ระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะไม่ใช่เราผลิตจากประเทศซึ่งอยู่ซีกโลกนึงแล้วส่งสินค้านั้นไปขายอีกซีกโลกนึงซึ่งนั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งเป็นจำนวนมากซึ่งการใช้เชื้อเพลิงมากก็หมายความว่าจะต้องมีแก๊สมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกระบวนการจัดซื้อเนี่ยก็ควรจะนำเอาระบบของการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
0: การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์เราอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
0: อ๋อเป็นแบบสินค้าออนไลน์
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: แทนที่เราจะต้องขับรถไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปถูกไหมครับแล้วบางครั้งการสั่งซื้อก็มีเอกสารมีกระดาษจำนวนมากถ้าเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็จะช่วยลดทั้งกระดาษ
0: ลด
1: เชื้อเพลิงลงได้นะครับนี่คือเรื่องของกระบวนการขนส่งแล้วก็จัดจำหน่ายพอขายแล้วปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนของการที่สินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคก็คือการใช้งาน
0: การใช้งาน
1: ในการใช้งานเนี่ยผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขาย
0: มีเซอร์วิสหลังการขายด้วย
1: รวมถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
0: อ๋อเหมือนการซ่อมแซมอย่างนี้ค่ะอาจารย์
1: เพราะว่าถ้า มีระบบอันนี้ดีเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อมีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไปก็ทำให้ไม่เกิดของเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทิ้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเน
0: าะค่ะแล้วพอใช้เศษสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการ
1: สุดท้ายก็จะเหลือซากสมมติเราใช้ไปสักระยะหนึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะกลายเป็นซากแล้วก็เป็นขยะนะครับดังนั้นผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าเพื่อที่จะเอาซากของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับหรือว่าเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
0: แล้วในบ้านเราล่ะคะอาจารย์กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: กระแสผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ากำลังมาแรงนะครับปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสนใจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าตลาดของสินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นเกือบ3เท่าแล้วก็มีมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2563ซึ่งก็คืออีกไม่เกิน5ปีนับจากนี้ดังนั้นผู้ผลิตเองเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวหรือสินค้าที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะทำให้ผู้ผลิตเองมีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยล่าสุดนะคะที่สหภาพยุโรปประกาศเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราได้ยินในข่าวที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IUU Fishing ซึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นข้อที่เขาใช้ในการปฏิเสธหรือตีกลับหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ากิจการทางการค้าของเรานะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ต้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่เลยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไม่ได้มีแต่กรีนโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมด้วยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะ

สวนผึ้งแล้วค่ะโหแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ข้าตัวอยู่ที่คอโรฟิลค่ะไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศน่ารักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ละค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: อกจากเรื่องของความอร่อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข้าตัวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ดีมากยิ่งขึ้นกับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้ค่ะ Chlorophyll ค่ะอยู่กับ2พี่น้องผู้ก่อตั้ง Chlorophyll ค่ะคุณพอดมิตรนายและคุณพีทพันธนายสถาวรวณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยข้าตัวอยากรู้ว่า Chlorophyll นี้มีที่มาจากอะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆที่พวกเรา2พี่น้องเนี่ยตัดสินใจมาทำธุรกิจ Chlorophyll เนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ไม่คิดจะทำการเกษตรแล้วอยากทำงานออฟฟิศหรือว่าโรงงานเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาไอเดียเจ๋งๆนะครับมาใส่เข้าไปในคำว่าเกษตรมันสามารถเป็นอาชีพที่คุณภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ1ทำเงินได้2เท่อีกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคตนี่คือ1ในเหตุผลหลักของเราครับ
3: ใช่ผลนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนอะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรกันอยู่ทำงานที่เร่งรีบเหมือนกันที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะลืมความหมายของชีวิตไป
0: ใช้ชีวิตกันรีบไปหมดเลย
3: ผมเชื่อนะว่าธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคำว่าโคโรเนี่ยแปลว่าเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วคำว่าฟิลเนี่ยสื่อถึงอิสรภาพคำว่าฟิลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าสนามกว้างสีเขียวคือโคโรฟิลก็คือสนามกว้างที่ทำให้เวลาคุณเดินช้าลง
0: เท่อะแบบแนวคิดเจ๋งมาก
3: คือเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยให้เขาได้ appreciate เวลาของเขามากขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเขามากขึ้นก็เป็นที่มาของ Chlorophyll คืออยากให้คน back to nature back to basic อีกครั้งหนึ่ง
0: เรียกว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ฟาร์ม
3: ใช่ครับเราจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์นิดๆคลิปๆนิดหน่อย
0: โหแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะอยากให้พี่2คนพาข้าตูไปเที่ยวข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับ
3: ย
2: ิน
3: ด
2: ี
3: ครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยดีกว่า
2: โอเคครับ

0: รามาอยู่กันที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่พอส
1: ก็ที่นี่คือโคโรเฮาส์ใช่ครับ
0: โคโรเฮาส์
1: โคโรเฮาส์คือบ้านของต้นไม้ของเรา
0: บ้านของต้นไม้อยากเข้าไปดูข้างในได้ไหม
1: ได้คร
0: ับ
1: เชิญครับ
0: โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอเค
1: เชิญครับโคโรเฮาส์
0: โ
1: ซนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเยลโล่โซนข้างนอกก่อนเราเข้ามาเนี่ยจะชื่อเรดโซนเรดโซนเยลโล่โซนแล้วกรีนโซน
0: พี่คะรู้ไหมว่าเขาอธิบายเหมือนจะห้องผ่าตัดเลยนะ
1: โอเค
0: น่ารักจังเลย
1: โอเคครับทีนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่ต้อนรับทุกท่านสู่โคโรเฮาส์ครับครับ
0: เ
1: ป็นครับ
0: ถึงได้เข้ามาแล้วพี่พอที่นี่ปลูกอะไรเหรอคะ
1: เราปลูกต้นโทมิเมลอน
0: โทมิเมลอน
1: เป็นเมลอนสายพันธุ์ฮอกไกโดมาจากญี่ปุ่นครับนะครับลักษณะของลูกเขาเมื่อโตแล้วเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นผิวสีทองเนื้อสีเขียวแล้วกลิ่นจะหอมมากครับผมหนึ่งในสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นของการเพาะปลูกที่นี่เนี่ยอย่างนึงเชื่อไหมครับว่าฟาร์มโคโรฟิลของเราเนี่ยเราใช้น้ำแร่ในการปลูก
0: น้ำแร
1: ่พืชทุกต้นนะครับที่อยู่ในฟาร์มโคโรฟิลเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่หมด
0: โอ้
1: ครับผม
0: คือต้องใช้น้ำแร่ในการแบบปลูกทั้งหมดนี้เลย
1: เป็นความโชคดีของทางฟาร์มเราด้วยครับว่าตอนแรกนี่เราเริ่มจากการขุดหาน้ำบาดาลแล้วพอน้ำบาดาลแล้วขุดลงไปเนี่ยน้ำบาดาล นี้เนี่ยพอดูดขึ้นมาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นน้ำแร่ข้อที่สองเนี่ยพืชที่นี่ผมจะเปิดเพลงโมซาร์ท
0: ให้ต้นไม้ที่ฟังด้วย
1: ใช่ครับ
0: พี่พอสเหมือนเลี้ยงลูกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายๆเลยนะครับต้นเมลอนเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนคุณแม่นะครับลูกเมลอนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกส่วนพวกเราเนี่ยคนสวนที่คอยดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่อหน้าที่คุณพ่อคือต้องคอยเล่านิทานอ่านนิทานให้ลูกฟังคอยวิ่งออกไปซื้อนมมาให้คุณแม่ทานหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างที่นี่คนสวนนี่เรามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าห้ามเรียกต้นไม้ทุกชนิดในฟาร์มคือว่ามันเด็ดขาดถ้าเกิดเรียกว่ามันนี่เรื่องใหญ่นะครับต้นไม้ต้องเรียกว่าเขาเท่านั้น
0: มันก็ว่าเขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาเหมือนแบบ
1: ต้นไม้ทุกต้นเป็นสิ่งมีชีวิตคร
0: ับ มีสิ่งมีชีวิตจริง
1: หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่าเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขาเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มทำหรือว่าทรีตสิ่งๆนั้นแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยทรีตมา
0: แล้วก็จะเริ่มใส่ใจกับสิ่งต่างๆ
1: รอบตัว
0: รอบตัวเรามากขึ้น
2: เกษตรอินทรีย์ก็คือกระบวนการทำการเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรนะคะให้ความใส่ใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารปรับแมลงต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชหรือว่าสัตว์ที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ
0: ก็ต้องสังเกตเห็นมันมีพวกแบบเป็นเรียกอะไรคะลูกโลกมันคือสลิงคืออะไรคะพี่พอร์ตมันคืออะไรคะ
1: จะบอกว่าเนี่ยครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกในข้อ3ไปข้างนอกว
0: ่
1: า
0: เทคโนโลยีของการ
1: คือระบบการจัดการครับ
0: ค่ะ
1: เราดึงเมลอนขึ้นรอกอย่างนี้เราดึงเพื่อให้1เซฟพื้นที่ในการทำงานแทนที่เราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วเราปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นพอดึงขึ้นตรงอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคอนโทรลได้แล้วประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
0: ประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้ด้วย
1: ต้นเมลอน1ต้นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนตอนแรกเราจะผสมเกสรไว้ลูกของทั้งหมด5ลูกนะครับเราจะเก็บลูกให้ดีที่สุดเพียงลู
0: กเด
1: ีย
0: วแล้วลูกที่เหลือค่ะ
1: ที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเลยครับเพื่อให้ลูกเนี้ยเป็นลูกที
0: ่สมบูรณ์ที่สุด
1: สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ
0: โอ้โหคือมีการควบคุมการผลิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากๆแล้วอย่างตอนต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะ
1: ต้นนี้กำลังจะเข้าสู่2เดือนครับถ้าเกิดสังเกตตามแต่ละต้นเนี่ยจะเริ่มเห็น
0: มีดอก
1: ลูกเมลอนตัวอย่างเช่นนี่กำลังจะโตเป็น

0: ครับทีนี้เราเชิญพาไปดูเมลอนอายุ2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: น่ารักยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลย
0: นี่คือโทมิเมลอนเป็นพันธุ์เดียวกันกับ
1: ที่เมื่อกี้ที่เรา
0: เมื่อสักครู่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเขายังโตไม่เต็มที
0: ่ยังไม่ได้มีแต่ใกล้แล้วครับใกล้มากๆ
1: แล้วคือผลเขาจริงๆจะสีนี้ไหมคะพี่พอส
0: ใช่ครับพันธุ์นี้ของเราข้อดีของเขาคือผิวเขาจะเป็นสีทอง
1: ตอนนี้มีกลิ่นไหมคะ
0: ลองดมดูไหมครับ
1: อยากลองดมด
0: ูนี่ลองดมอันนี้ดูครับว่ามีกลิ่นหรือยังกลิ่นยังไม่ค่อยออก
1: ใช่ไหมครับยังไม่ค่อยออก
0: ต้องรออีก
1: เพราะว่าผิวเขาสวยสวย
0: อันนี้อีก13วันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: อ๋อ13วัน
0: ใช่ครับ
1: อยากชิมจังเลย
0: ข้าตูสงสัยไหมครับว่าที่นี่เรามีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
1: ใช่ข้าตูมาตามหากรีนโปรดักต์อย่างเรื่องประหยัดน้ำอย่างนี้แหละครับ
0: อันนี้เนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดของโซนนี้เราใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับ
1: น้ำหยดแปลว่าท่อเนี้ยคือจะมี
0: เราจะมีการคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยว่าใช่ครับ
1: ม
0: ีการจะมีรูแล้วจะมีการคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วว่า
1: ข้างใต้
0: ใช่ครับว่า1ชั่วโมงน้ำจะออกมาทั้งหมดกี่คิวซึ่งน้ำปริมาณน้ำที่ต้นเมลอนสายพันธุ์แบบโทมิจะได้รับประทานเนี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เท่ากันอีกที่นี่ใช่ครับอ
1: ันนี้เรื่องของประหยัดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วมีเรื่องประหยัดอะไรคะ
0: ประหยัดอีกอย่างนึงก็คือประหยัดพลังงานสังเกตไหมครับว่าโรงเรือนที่เนี่ยเราจะไม่ได้ติดแอร
1: ์ใช่
0: สังเกตไหมครับ
1: ใช่แบบไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรข้างในเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: เพราะว่า
0: โครงสร้างอันนี้เราเอาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อใช้ป้องกันแมลง
1: อ๋อเราสร้างเพื่อป้องกันแมลง
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมลอนพืชที่เป็นพืชสายพันธุ์นี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาเหมือนเป็นพันธุ์เป็นผลไม้ที่มีความหอมหวนรันจวนใจกับแมลงมาก
1: จะดึงดูดแมลงให้เข้ามาแบบว่ากัดกินเขา
0: แล้วพอแมลงเข้ามาแมลงเป็นพาหะนำโรคมีแมลงที่ไหนเกิดโรคที่นั่นพอเกิดโรคปุ๊บก็ต้องฉีดยามุ้งอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันก่อนเหตุจะเกิดทุกเช้าเนี่ยคนสวยเนี่ยจะเข้ามาดูต้นเมลอนทีละต้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อวานไหมถ้าเกิดเจอปุ๊บเราจะจัดการทรีตเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือหลักการของคนที่ต้องที่ชอบทำแบบเกษตรออร์แกนิก
2: บางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาจะทำยังไงนะคะเกษตรกรก็สามารถเลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นอาจจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเป็นตะไคร้ในการไล่แมลงศัตรูพืชก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยทางการเกษตรมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้น
1: แล้วมีโซนอื่นอีกไหมคะพี่พอช
0: เข้าตูถ้าเป็นเกี่ยวกับพืชอยากดูเมื่อเคยเทสเชอรี่ฮอลแลนด์ไหมครับ
1: อยากดู
0: เดี๋ยวผมพาไปดูเลย
1: โอเคให้พอชนำไปดูค่ะ
0: เชิญครับ

0: คโซนต่อไปเลยค่ะ
1: โซนถัดไปเชิญครับระวังหัวนะครับ
0: เชิญครับขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: มะเขือเทศลูกจิ๋ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เต็มเลย
1: เป็นทางนี้ครับอันนี้จะเป็นพาร์ติชันที่เราใช้ในการปลูกมะเขือเทศเชอรี่จากประเทศฮอลแลนด์นะครับอันนี้น่าจะมีการปลูกมะเขือเทศอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ชื่อเยลโล่ทอมเมโตตั้งชื่อง่ายๆเลย
0: เยลโล่ทอมเมโตป่ะ
1: จริงๆชื่อของเขาคือฮอลแลนด์เยลโล่เชอรี่ทอมเมโตส่วนนี้คือเป็นพันธุ์เรดเชอรี่ทอมเมโตนะครับเช็ดนิดนึงลองทานดูไหมครับ
0: เพราะว่าเราไม่มี
1: อันนี้ของเราปลอดสารสารเคมีทุกอย่างครับ
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่มันอร่อยกว่ามะเขือเทศปกติจริงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างพี่พอคือแบบคัดเฉพาะแบบลูกดีๆแล้วลูกที่มันไม่ได้รูปทรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปทำอะไรอะคะพี่พอ
1: ปกติเราจะเอาไปแปรรูปในห้องครัวครับเป็นหนึ่งคือเป็นอาหารที่ใช้ในคาเฟ
0: ่
1: สองคือจะเป็นแปรรูปต่างๆเช่นพวกสลัดเดรสซิ่งกับทานกับน้ำมาสลัดหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดจริงๆก็จะถูกโยกไปทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตปุ๋ยเลย
0: อ๋อขั้นตอนแรกคือต้องผ่านจากห้องครัวก่อนถ้าเกิดว่าทำเป็นแปรรูปเป็นอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายจึงเอาไปทำเป็นปุ๋ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็แทบจะไม่เสียผลผลิตของเราเลย
1: พยายามทำให้สารที่แห่งนี้หมดเป็น zero waste ครับ
0: เป็น zero waste เข้ากับ green product ที่สุด
2: เกษตรอินทรีย์เนี่ยยังช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกนะครับโดยบางครั้งเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะออกมาเยอะมากจนอาจจะขายไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้มันกลายไปเป็น

0: ขยะหรือของเสียก็อาจจะมีการปรับหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรบางอย่างมีรูปร่างที่ไม่สวยงามหรือว่ามีขนาดที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเอาไปขายได้ราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเช่นไปทำแยมหรือไปทำไวน์นะครับไปทำสินค้าแปรรูปในลักษณะอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอีกตัวด้วยนะคะ
1: สำหรับตอน Green Product มีทั้งหมด2ตอนค่ะโดยในตอนต่อไปเราจะนำผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาทำเป็นอาหารกันค่ะแต่จะเป็นอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะ
2: 1 2 3 4
3: ยกด้วยค่ะ

0: อ้าวเฮ้ยบ๊วยนี่ว่าเฮ้ยเป็นไรของบวยเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นไรบวยเป็นห่วงเป็นห่วง
1: พี่ต้นรู
0: ้รู
1: ้พี่ต้นรู้ว่าน้องรู้สึก
0: เป็นไรเป็นไรเป็นไรที่ห่วงเนี่ยเป็นไรเห็นดูปกติเล่นเวทเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวาวันนี้เป็นไร
1: ทำซึ้งหน่อยก็ไม่ได้จับมือจับมือหน่อยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เซ็งเนี่ยเซ็ง
0: เออทำไมอ่ะก
1: ็
0: ปกติชอบเล่นเวทอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ชอบอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะความต้องการบ่อยเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอ่ะอยากไปต่อมันถึงทางตันมันก็เลยเซ็งอ่ะ
0: โอเคถ้างั้นบวยเจอถูกคนแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี่
0: พี่สามารถจัดให้ได้เบื่อเรื่องเวทแล้วใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่มาเพิ่มเติมกับเวทอ่ะ
1: ผมต้องการคาร์ดิโอด้วยแล้วก็แฟตเบิร์นด้วยต้องการวิ่งแบบเร็วที่สุด
0: ใช่แล้วเคยเห็นที่มันเต้นใช่ไหมพวกเต้น
1: เฮ้ย
0: เออ
1: เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเอาน่าสนใจมากแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงได้ไหม
0: ได้
1: คือรักพี่นะแต่ยังเสียดายน้องอยู่อ่ะอยากให้มีดัมเบลเข้ามาด้วยเพราะผมชอบเวทเทรนนิ่ง
0: จะไปยากอะไรก็เต้นด้วยแล้วถือเวทด้วย
1: ทำได้เหรอพี่
0: ทำได้
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับ Healthy Friday ของเราจะออกกำลังกายไปด้วยโดยใช้แอโรบิก
0: ใช่
1: แล้วก็ผสมเวทเทรนนิ่งด้วย
0: ใช่เราใช้ดัมเบล
1: ด้วยนะครับทำได้นะโอเคดีล
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นสาวชอบเต้นเอะเต้นตลอดไม่มีเพลงเฉยๆยังเต้น
0: แต่แรงเต้นกา
1: ก็แล้วแต่เขาแต่เขาชอบเต้นมากเดี๋ยวดูซิว่าเธอจะชอบออกกำลังกายแอโรบิกแบบใช้ดัมเบลด้วยหรือไม
0: ่โอเค
1: อ่ะไปพบกับแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเรามาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: น้องฟังชัด
2: น
1: ้องฝ้าย
2: ใช่ค่ะ
1: ชื่อจริงๆคือพจมานดูจากดูแล้วน่าจะใช่พจมานสว่างวงไม่ใช่ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะพี
1: ่น้องฝ้ายชอบเต้น
2: ใช่
1: จริงปะเนี่ย
2: ใช่
1: ชอบเต้นอะไรบ้างครับ
2: ชอบเต้นสไตล์เป็นบอดี้แจมซุมบ้าอะไรประมาณนี้ค
1: ่
2: ะ
1: โชว์สเต็ปเต้นหน่อย1 2 3 4
2: สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะต่อเลยค่ะ
2: แล้วก็พี่บวย
1: เป็นไงคะ
2: ท่านี้ค่ะสไตล์ซุมบ้าค่ะ
1: เหรอ
2: ยกด้วยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โห
2: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ถูกไหม
1: โอ้ยชอบ
2: ยกอย
1: ่
2: างนี้ค่ะ
1: อย่างนี้อ่ะ
2: ใช่
1: โอ้เลิศสนุกอ่ะ

0: วันนี้เราไม่ต้องออกกำลังกายอย่างอื่นให้ฝ้ายสอนเต
1: ้นสนุกไหมเอ้ยฝ้ายดูเต้นแล้วดูเหมาะกับฝ้ายมากเลยดูมีชีวิตชีวารู้ไหมครับวันนี้โจทย์ของเราคืออะไร
2: แอโรบิกกับดัมเบล
1: แ
2: ล้วเป็นยังไงอะ
1: คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเคยเห็นไหม
2: ไม่เคยเลยเพราะว่าในฟิตเนสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แอโรบิกก็แอโรบิก
1: อยู่ในห้องเลย
2: ธรรมดา
1: แล้วดัมเบล
2: ดัมเบลก็ตามพวกคนละหล่อ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบริหารร่างกายโดยการแอโรบิกกับดัมเบลมารวมกันมันคืออะไรครับพี่ต้น
3: โอเคจริงๆตัวชื่อคลาสตรงนี้มันเป็นเรื่องของ New Body New Body ก็คือต้องการให้เหมือนกับสร้างร่างกายที่ใหม่ขึ้นมาใช่มั้ยซ
1: ึ่
3: งมันก็ผสมผสานของตัวแอริกแดนกับเรื่องของตัวใช้ดัมเบลหลักการก็จะคล้ายกับการเต้นทักษะการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับการเต้นที่เป็นแอโรบิกนะครับจะไม่ใช่เต้นแบบซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมเมื่อสักครู่นี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่ามันอาจจะต้องให้เป็นท่าที่ไม่ซับซ้อนมากให้ง่ายๆพื้นฐาน
1: ประโยชน์ของ New Body คืออะไรครับ
3: ถ้าปกติเวลาที่เราเต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจใช่มั้ยครับเรื่องของการเบิร์นเอาท์โดยตรงแต่บางทีเราลืมมองข้ามเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบางทีถ้าเราเต้นเงี้ยอย่างฝ่ายเต้นเงี้ยบางทีถ้าโอเคคนที่เป็นปุ๊บมันจะเกร็งกล้ามเนื้อจะออกแรงแต่ถ้าเราเต้นเราปล่อยสเปรย์สปะเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะมันเค้าเลยหาวิธีทำไงถึงจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อมีการใช้แรงมากขึ้นก็เลยด้วยการเพิ่มด้วยการใช้เวทเข้ามาใช้ดัมเบลเข้ามา
1: แฟตเบิร์นมั้ย
3: แฟตเบิร์นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิน3นาที
1: 3นาที
3: มันก็เป็นรูปแบบของการใช้ในเรื่องของออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึ้นอยู่แล้ว
1: ฝ้ายสนใจไหม
2: สนใจค่ะ
1: แฟตเบิร์นด้วยแอโรบิกด้วยอย่างที่เราชอบด้วย
3: กล้ามเนื้อด้วย
1: ได้เต้นด้วยแถมได้กล้ามเนื้อเพิ่มด้วย
2: ใช่
1: เริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรามีดัมเบลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีดัมเบลอยู่ข้างหลังนะครับ
3: มาดูนะครับ
1: ดัมเบลนี่คือเป็นชุดดัมเบลสำหรับออกกำลังกายแบบ New Body
3: ใช่ครับ
1: นี่นะครับสีแตกต่างกันไปแต่ละสีน่าจะเป็นความหนักที่แตกต่างกันไปวิธีการเลือกที่เหมาะสมเป็นยังไงพี่ต้น
3: ก็ง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้เล่นอยู่ที่ 1-2 กิโล
1: การเล่น New Body ทำไมถึงเล่นน้อยสมมติผมบ้าพลัง อยากใช้ดัมเบล20ปอนด์ได้ไหมครับ
3: ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า New Body มันก็เหมือนเต้นในบีท1คลาสใช่ไหมฮะมันก็คือเต้นต่อเนื่อง 4-5 นาทีถึงชั่วโมงนึงบวยคงไม่สามารถที่จะยกและถือดัมเบลไปตลอด1ชั่วโมงได้ใช
2: ่
1: น
2: ักไ
1: ปยิ้มอะคะโอ้แต่ว่าหนักไปใช่ป่ะ
3: ใช่นะ
1: บ้าพลังไม่ได้เสี่ยงต่อการบาดเจ
3: ็
1: บถ้าเราไม่ประมาณตัวเองเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโอเคงั้นผมคุณเลือกแบบไหนพี่ต้น
3: โอเคถ้าอย่างของบ๊วยเนี่ยก็คงต้องแบบนี้
2: อุ้ย
1: ดีเลยชอบ
2: เล็กไหมไหม
1: ขอสีเขียวแล้วกันกลางกลาง
3: เฮ้ยของบ๊วยประมาณนี้เนี่ยต้องของพี่นี่ป่ะ
2: นี่ของป้าย
3: นะ
1: แต่ถ้าคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีดัมเบลแบบนี้ผมแนะนำครับขวดน้ำที่บ้าน
3: เราเคยนำเสนอไปแล้ว
1: ใช่ขวดน้ำมาถือได้รับรองว่าได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์
3: ใช่ครับ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายกันครับท่าแรกครับ
3: ครับ
1: เริ่มต้นยังไงคร
3: ับ แล้วก็ผสมผสานสองอย่างใช่ไหมครับพื้นฐานของขาในเรื่องของท่าแอโรบิกแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของแขนในเรื่องของการใช้เวทเริ่มจากเท้าขวานะครับเดินด้านหน้า1 2 3แตะ1 2 3แตะใจเย็นๆ1 2 3แตะ1 2เอาแขนขึ้นลงขึ้นลงเดินด้วยใช่ดี1 2 3แตะ1 2
1: มันจะเริ่มเหนื่อยกับต่อเมื่อเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
3: 1 2 3แตะตอนนี้ส่วนขาเราก็เน้นละนะครับส่วนแขนส่วนบนเราก็เริ่มใช้ของกล้ามเนื้อหัวไหล่มาก
1: เดี๋ยวพี่อันนี้คือท่าแบบนี้ใช่ไหมคร
3: ับ ใช่
1: ผมสงสัยคือเหนื่อยด้วยแหละก
2: ็
1: เลยสงสัยได
3: ้ว่า
1: เวลาผมเล่นเวทมันต้องแบบตั้งใจอ่ะคอนเซนเทรตอ่ะมันโฟกัสเป็นส่วนๆอ่ะ
3: ใช่
1: จริงๆมันโฟกัสยากดิ
3: ดูเหมือนกับโฟกัสยากแต่จริงๆแล้วง่ายนะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าฝึกแบบเรื่องของการใช้งานจริงๆใช้งานจริงนั่นคือสัมพันธ์กันเวลาที่เราเดินกับเคลื่อนที่ใช่ไหมเรามักจะไม่ทำตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าบางทีมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยการเคลื่อนที่นะเราก้าวแขนก็จะเหยียดไปนะไล่สลับไปโดยธรรมชาติซึ่งตรงนั้นมันทำให้เราโฟกัสในเรื่องของแขนและก็ขา
1: แสดงว่าเราลองทำก่อนเดี๋ยวเราจะโฟกัสได้เอง
3: ใช่ใช่
1: แล้วก็เวลาเรา
3: ประเด็นคือทั้งบนและล่างเพราะอย่างบวยทำฮะถ้าบวยเล่นเวทบวยทำแค่นี้หัวข้างบวยก็จะเน้นที่เฮ้ยไหล่ต้นแขนแต่ตัวนี้มันจะแขนด้วยขาด้วย
1: อ๋อได้ทั้งบนและล่างเลยผมดีมากเลยผมรู้สึกว่าเราได้ฝึกประสาทสัมผัสเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนับเป็นครั้งหรือว่านับเป็นนาทีครับ
3: ถ้าในตัวของเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับเป็นจำนวนครั้งซึ่งใน1จังหวะของเพลง1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเราจะนับ4 8แล้วเราค่อยเปลี่ยน
1: 4 8
4: ฮะ
1: พี่นับ
3: 1 2 3
1: พี่อย่าเข้าใจคนเดียวดิ
3: 5 6
1: พี่4 8
3: 8 8 8 4เรียก4 8 4รอบเดินใหม่ดู1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4

0: 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7ค่อยเปลี่ยนท่า
1: โอ้4 8อย่างนี้นับเป็น1
0: ใช่
1: อย่างนี้ทำกี่ครั้ง
0: ถ้าใหม่ๆก็อาจจะวน 1-2 รอบ
1: ท่าที่2ครับ
0: 9ชิ้นหรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปทัชใช่ไหม9ชิ้นก็คือง่ายๆก็คือ9แล้วก็แตะนะครับ9แตะทุกครั้งเราย่อขาช่วยนะครับพอได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็แขนด้วยนะครับดึงนะครับไล่สลับดึงย่อขานะครับดึงนะครับย่อดึงย่อดึง
1: นี่84เหมือนกัน
0: ใช่84เหมือนกันผ่านมาแล้ว18นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะแล้วก็ผสม1-2รวมกัน
1: โอเคก็ทำแบบนี้2เซตเหมือนกัน
0: 2เซตเหมือนเดิม
1: 84 2เซต
0: ใช่
1: นั่นคือท่าที่2
0: ถ้าเราดูใช่ไหมครับการก้าวย่อก้าวย่อที่ออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเน้นในส่วนของต้นขาด้านข้างมากขึ้นสะโพกมากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ด้านข้างครับ
0: ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเหมือนกับมีการเขย่งหน่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยมีส่วนใช้ในเรื่องของตัวน่องด้วยนะครับ
1: สิ่งที่ดีของการด้านข้างคือมันไม่ค่อยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราทำ
0: ใช่เพราะเรา
1: ในชีวิตประจำวัน
0: ไปด้านหน้า
1: เราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวการที่เรามาเสริมด้านข้างมันทำให้กล้ามเนื้อข้างแข็งแรงด้วย
0: ใช่ครับแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของตัวแขนใช่ไหมทุกครั้งที่เราดึงนะครับในเรื่องของการบริหารส่วนของหลังส่วนของต้นแขนด้านหน้านะครับดึงเข้ามานะครับทุกครั้งดึง
1: ถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมครับพี
0: ่ได้สองข้างก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราจะมาเพิ่มเราจะเปลี่ยนมุมแนวแรงได้หมดนะคร
1: ับ ข้างหน้า
0: ได้หมด
1: ได้พอแล้วท่าที่3ครับ
0: เมื่อสักครู่ฝ้ายบอกว่าต้องการเน้นบริหารต้นแขนด้านหลัง
1: ครับผมไตรเซตไตรเซต
0: จัดต้นแขนด้านหลังให้แต่พอต้นแขนด้านหลังเราก็มาเบสิกของขาก่อน
1: ครับ
0: คือแท็บด้านข้างนะครับใช้แตะด้านข้างแตะด้านข้างนะไปเท้าแตะนะครับด้านข้างไปเท้ายังชี้ตรงไปด้านหน้านะครับถ่ายน้ำหนักแตะกับแตะกับนะครับแตะกับ
1: จริงๆแล้วถ้าเราติดตามรายการของเราที่มีการออกแบบแบบเองเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้เหมือนกันตามความถนัด
0: เพราะมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะขาเราไปด้านข้างนะครับโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แขนเราก็มักจะต้องไปด้านข้างฮะออกด้านข้างไล่นี่ก็คือต้นแขนด้านหลังละ
1: เฮ้ยแต่เวลามีดัมเบลมันหนักขึ้นนะมันต้องแบบ
0: พยายามให้เราต้องบังคับให้เราต้องใช้แรง
1: มือให้มันเร็วเท่าแขนเนี่ย
0: ใช่
1: มันหนักขึ้นเลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้ไล่ไป
2: ใช้แรงเยอะมากขึ้น
0: ไม่
1: คือจริงเนี่ยมือไม่ถืออะไรเลยดูแต่มันดูเหมือนหอบเลยอ่ะเหนื่อยใช้ได้เลยอ่ะ
0: นะครับ
1: ท่าที่3ได้กันในส่วนไหนครับ
0: ก็ถ้าส่วนขาก็จะต้นขาด้านนอกด้านในเพราะที่เรากางแยกหุบนะครับกางแยกหุบพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของต้นขาด้านนอกด้านในนะครับสะโพกทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำหนักไปส่วนใหญ่เรามักต้องย่อนะครับรับน้ำหนักน่องก็ต้องรับน้ำหนักนะฮะโอเคส่วนของแขนที่เราเน้นเลยก็คือต้นแขนด้านหลังใช่ไหมเราเหยียดยืดต้นแขนด้านหลังนะครับ
1: น่าจะมีใบเสร็จด้วยพี่นะ
0: ใบเสร็จได้ใบเสร็จได้
1: เพราะมันด้านตรงข้ามกัน
0: นะครับ
1: ใบเสร็จเพราะว่าที่เราปึ๊บได้ใบเสร็จเข้ามา
0: แล้วเราก็งอกลับ
1: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: นะครับงอเหยียดงอเหยียดนะฮะ
1: ไม่หรอกอยากลองทำสักเซตไหม
2: ค่ะ
1: 84สัก84 2เซตว่าน้องนับเอง1 2 3
2: 1 2 3หนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองไปเหนื่อยสาม
0: สามหนึ่งสองสาม
2: สี่รู้สึกว่า
0: สอง
2: แข็ง
0: สาม
2: เจ็ด
0: หนึ่ง
2: สอง
0: สาม
2: แปด
0: เป็นไง
2: โอเค
1: 16ครั้งนะใช่ป่ะ16ครั้ง
2: ก็จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบเซตสุดท้ายเริ่มตึงๆ
0: ต้องแข็
2: งเริ่มแบบตึงค่ะตึงแล้วก
1: ็มันดูเหมือนไม่หนักนะจริง
0: ๆแต่พอไปนานๆ
1: อย่าดูถูกนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปท่าที่4ครับ
0: ครับท่าที่4นะครับท่าที่4เราทำเหมือนตัว V นะครับตัว V นะครับก้าวขึ้น
1: ทำขาใช่มั้ยครับ
0: V ใช่เป็นตัว Vนะครับขึ้นนะครับเวลาขึ้นให้เท่ากันขึ้นย่อเข่านะครับถ่ายน้ำหนักกลับนะครับเหยียดขึ้นย่อกลับขึ้นย่อกลับนะขึ้นย่อกลับโอเคคราวนี้เราเพิ่มนะครับส่วนแขนนะครับเรามาสลับลงสลับลงนะครับสลับนะขวาซ้ายขวาสลับลงสลับ
1: ต้องเร็ว
0: สลับลงขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยได้แล้วพอเราได้คราวนี้เราลองไปทำข้างซ้ายนะครับซ้ายขวาเหมือนกัน ซ้ายขวาเหมือนกัน
1: พึ่งชิมเมื่อกี้
0: เหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกัน
2: ซ้
0: ายบนซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายล่างใช่ซ้ายบนซ้ายล่างย่อเข่าตลอดมาดีครับย่อได้แล้วใช่ไหมตอนนี้เราลองขวาสลับซ้ายมา
2: ขวาสลับซ้าย
0: ขวาอ้าวซ้ายครับอ้าวขวาซ้ายบนก่อนขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอีกรอบหนึ่งขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอ้าวโอเค
1: เก็บแรงไว้เล่น3นาทีป่ะ
0: ใช่นี่คือต้องการให้เดี๋ยวลองถามฝ้ายว่าฝ้ายรู้สึกยังไงคร
1: ับนี่แอโรบิกแล้วหน้าต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็นไงคะ
2: ค่ะรู้สึกคือ1ต้องมีสมาธิในการออกกำลังกายค่ะท่านี้มาก
1: เราเพิ่มประสาทสัมผัส
2: ใช่แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นค่ะอ
1: ย่างนี้ประมาณ60นะผมว่าเนี่ยคุยได้ประมาณ60ฮาร์ดเรทเป็น 60%
2: แล้วก็ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่ามี
0: แข้งขามากขึ้น
2: ใช่ย่อแล้วก็ฉีก
0: ก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
2: แล้วก็ได้ตรงนี้
0: ส่วนบนคืออกเพราะเราเข้ามาเห็นที่ที่มันเหมือนที่เราเล่นใช่ไหม
1: เราเล่นฟลาย
0: ใช่
1: ตัวฟลายแต่ว่านี
0: ่อาจจะมีไหล่ส่วนหน้าไหล่ส่วนหน้าเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่า
1: เราในแนวเฉียงแบบนี้
0: ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ตอนแรกที่อาจารย์ให้ทำใช่ไหมให้ทำทีละข้างทำทีข้างเราจะสังเกตว่าเราทำข้างที่ถนัดเราจะโอเคกว่าพอข้างที่ไม่ถนัดเริ่มไม่โอเคละยิ่งพอความผสมสลับกันโอ้โหอันนั้น
2: ปวดหัวเลย
1: งงสักตัวเลย
0: ใช่ไหม
1: แต่ก็ดี
0: ใช่เพราะมันได้ฝึก
1: ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดา
0: ค
1: ือการเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองถามผู้ที่เชี่ยวชาญพี่ต้นเห็นสเต็ปเทพแบบนี
0: ้
1: ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
0: จำความได้นี่ก็คงเกิน20ปีขึ้นมาแล้วที่สอนใช่ไหม
1: 20ปี
0: เพราะมันก็คือทำ
1: ไม่ต้องแปลกใจเราเทียบไม่ได้นะเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเรามีความทุกข์ทันทีนะให้มั่นใจได้วันแรกเป็นไงพี
0: ่วันแรกก็งงเหมือนกัน
1: เคยโดนอาจารย์ว่าไหม
0: ไม่เคยพอรู้ไม่ฟังก่อนพอรู้ว่าทำผิดปุ๊บอยู่ทันทีเขาเลยว่าไม่ได
1: ้เทคนิคทำไงเทคนิคสุดยอด
0: โอ้โหมี
1: เทคนิคยังไงสมมติทำไม่ทันได้ยังไงบอกคุณผู้ชม
0: เราพยายามดึงให้ช้าลงจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเร็วปุ๊บใช่ไหม
1: จะมั่ว
0: ใช่ก็ยิ่งงงใหญ่เลยเราก็พยายามดึงให้ช้าลงนะเขาทำอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับถ้าเราไล่ทำนะครับเราไล่ทำเงี้ยนะถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้เราก็ใจเย็นนะครับได้ใจเย็น
1: ทำให้ช้าก่อน
0: ใจเย็น
1: มาถึงท่านี้ครับท่าสุดท้าย
0: ครับ
1: มันคือท่าอะไรครับพี่ต้น
0: ท่าเอาใจแขกรับเชิญของเราหน่อย
1: ว้าว
2: ยังไงคะ
1: เอาใจน้องฝ้ายคือ
0: ต้องมีบิดสะโพกโยกย้ายเอว
1: จริงปะเนี่ย
0: จริง
1: ไหนๆคิดว่ายังไงคิดว่าไงหนึ่งสองสามนะ
2: นี่ปะยังไงวะ
1: บิดสะโพกโยกย้ายเอวมาพี่พากลับบ้านเลยครับ
2: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
2: ใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ทำยังไง
2: หนึ่งสอง
1: ใช่ป่ะ
0: ใกล้เคียง
1: ใช่ป่ะ
0: ต้องอย่างนี้ด้วย
1: มันคืออะไรครับพี่ต้น
0: มันคือจับเสาก่อน
2: จับเสา
0: เราไล่สลับ
1: ค่อยคีดูแ
0: ลดูไม่ชัดใช่ไหมดูน้องฟ้าดีกว่า
1: ดูพี่ต้นนี่แหละ
0: ได้จับนะครับไล่สลับนะแขนด้วยใช่แล้วแต่ละต้นเท้าบี
1: แค่นี้เหร
0: อขวาซ้ายแค่นั้นเอง
1: เหนื่อยนะ
0: เราก็ต้องทำซ้ำนะขึ้นลงนะครับได้ซ้ำขึ้นลงแค่นั้นเอง
1: ก็84เหมือนกัน
0: ใช
2: ่นับยังไงนะคะ
0: 84อันนี้ไปครับ1 2 3 4 7 1 2 3 4 6 7 2ย่อ
2: ยิ่งย่อยิ่งหนัก
0: ย่อขึ้นลงแค่นี้อ่ะโอ้ยไม่ทำเลยอ่ะ
1: ไม่ทำเลยเหรอเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมการออกกำลังกาย5ท่าที่เราเพิ่งแสดงไปเมื่อกี
0: ้
1: มารวมกันออกกำลังกายพร้อมกันภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับดัมเบลหรือขวดน้ำก็ได้มาถือในมือแบบนี้แล้วเริ่มไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มาเราเริ่มเลยครับมาเดิน1 2 3ใช่อ้าวก้าวหน่อยก้าวยาวแขนดันขึ้นบวยมาขึ้นลงขึ้นลงใช่มา ทำอีก

0: 1 2 3 4 6 7
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9เดินดันหน่อยขออีกรอบหนึ่งโอเค9ชิดว่าท่าที่2ย่อเข่าแขนดึงไปข้างไหนแขนนั้นดึงใช่ใช่ย่อเข่ามากๆดึง
1: ตัวตรงด้านข้าง
0: ดึง
1: เข่าที่หลุมๆขึ้นเลย
0: ว่าสองแขนดึงเอ้า
1: เก่งก็ได้หลังนะครับวันนี
0: ้ดึงเน้นสองผ่านตัวไปย่อเข่าน
1: ี่หนักกว่าเดิมนะ
0: ใช่มาดึงหน่อยดึงอีกดึงอีกสามสองเท้าขวาก้าวแตะศอกเหยียดดีครับก้าวเท้าให้ไกลขึ้นให้ยาวขึ้นศอกเหยียดให้มากขึ้นหายใจด้วยอย่าลืมหายใจมา
1: เฮ้ย
0: เที่ยว
1: เฮ้ย
0: พึ่งพาไปนิดเดียว
1: มาแล้ว
0: เร็ว
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: ยังไม่พอยังไม่พอสองอ้าวตัววีขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาว่าว่าซ้ายขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนบุ้ยอย่าหลอกมาขวาขวาซ้ายซ้ายดีขวาขวาว่าซ้ายซ้ายขวาขวาย่อนิดนึงย่อมาขึ้นย่อมาขึ้นย่อย่อย่อย่อย่อย่อตัวตรงไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวสาม
1: เย่
0: สอง
1: เย
0: ่โอเคมือมามาเร็วหน่อยเร็วหน่อยขวาซ้ายขวาซ้ายเท้ามาเอ๊ะดึงแขน
1: เฮ้ย
0: มาขึ้นขึ้นขึ้น
1: ขึ้นหนักเลย
0: สี่สามยังไม่จบนะสองขอสองจังหวะเอ้าสองสองกลับกลับสองสองกลับกลับห้าสองสองกลับกลับเอ้าสองสองรอบนึงจังหวะเดียวเจ็ดโอ้หกไปหน่อย
1: ห้าไปหน่อยเรียบ
0: สี่
2: มันมากค่ะ
0: หนึ่งโอเค
1: ว้าว
3: โอเคครับ
2: นี่ค่ะ
4: อันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ทเรทเกิน 60%
3: ใช
4: ่พอพูดเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
3: ไม่ได้แล้ว
5: ที่เมื่อกี้ตะโกนบอกมันมากมาจากท่าสุดท้ายหรือไง
2: ใช่ค่ะบิดเอวรู้สึกมันได้มากท่าโปรดของหนูเลย
5: ไปท่าช่อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
5: สมมติวันนี้เรามาซ้อมแบบนี้อนาคตฝ้ายจะเป็นยังไงครับ
2: คงกลับไปทำทุกวัน
5: uh-huh.
2: เพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไขมันนวดแล้วก็ทำให้กล้ามเนื
5: ้
2: อกระชับขึ้นหุ่นฝ้ายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็ได้
5: ไม่ต้องไม่ก็ได้เฟิร์มขึ้นแน่นอน พี่มั่นใจ 100%
2: ค่ะ
5: ขอบคุณน้องฝ้ายมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
4: คุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมรับโชคดีในชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: Happy Friday

0: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อและก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงอแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
1: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
0: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
1: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมโคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
3: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
4: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
3: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
4: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
3: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมณชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมณชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอด

0: เองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคนได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางทางเข้าทางออกเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนละมันต้องย่อมเกิดก๊าซก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้มันก็ต้องบวกประกอบกับปริมาณออกซิเจนของที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยปุ๊บเนี่ยไปเจอก๊าซ2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการหมดสติได้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำการช่วยเหลือได้อย่างไรที่จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: ที่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณอามรบกวนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึง
0: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
1: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
0: งั้นขออนุญาตเลยครับมาเลยนะฮะ
1: ขอโทษด้วยนะครับผม
0: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่
1: ยินดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมวกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
0: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี่
1: จริงๆเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยของเรามีทั้งหมดประมาณ5 คน5คนที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมง
0: ซึ่งทุกคนต้องเข้าคอร์สในการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
1: แน่นอนครับแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญยังไงพี
1: ่1ต้องมีความรู้2ต้องผ่านการอบรมพื้นที่อับอากาศ3ก็ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
0: อีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
1: ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
1: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดนั่นก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ้ง
0: ครับ
1: หรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกแต่เกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัดอากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการไถ่ของอากาศ อันนี้คือระบบปิด
0: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
1: แน่นอน
0: และอันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
1: ใช่
0: อันไหนอันตรายกว่ากัน
1: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดอันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยช่วงเนี่ยอันตรายทั้ง2อย่าง
0: ทั้ง2แบบ
1: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
0: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
1: ทันการใช่ครับ
0: เอาล่ะตรงนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
0: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
1: ่เชิญครับผม
0: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะที่ดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเพียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิชครับพี่สานิชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับนี่เลยอ้าวแนะนำกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิชนะครับ
3: สานิชสีหน้าครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
3: ้
0: พี่สานิช

0: ม่ใส่แล้วพี
1: ่ผมมีปางเคยกินเหมือนกันแล้วไม่เหม็น
0: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายถึงขั้นที่ว่าใส่ขนาดนี้แต่ที่พวกเขาปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเอาออกได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
1: ได้ครับ
0: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็ต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
1: ใช
0: ่โอเค
1: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องติดป้องกันน้ำอะไรกันเองโอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
0: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้าง
1: ครับผม
0: แล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
1: ่มีครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: เราทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้อง
0: กลางคืนก็ต้องทำงาน
1: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรเข้ากะ
0: แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
1: ห้องควบคุมครับผมเดี๋ยวเช
0: ิญไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
2: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อที่จะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดลมไปตรง
3: ส่วนมากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อของบุคคล
4: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้เองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
0: โอ้โหนี่คือห้องควบคุม
3: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
0: ก็คือห้องคอนโทรล
3: ใช่ครับ
0: อ่ะห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สันนิษฐ์ครับ
3: เป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
0: ครับพี
3: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดตะกอนเมื่อกี้ที่คุณนามเห็นเมื่อกี
0: ้ที่มันกำลังตีนะ
3: ใช่ครับ
0: พี่สานิชครับแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปอันตรายที่เกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
3: ่ระบบปิดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกสารพวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย
0: ์มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี่
3: ใช่ครับผม
0: โอ้โหแล้วก๊าซไข่เน่าด้วย
3: ครับ
0: แล้วมันออกมาทีเดียวเยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
3: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะจุลินทรีย์เขาเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกลงไปโดยที่ก๊าซกระบวนการยังทำงานอยู
0: ่
3: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
0: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะ
3: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขา
3: น
0: ้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงอย่างนี
3: ้
0: สะสมเอาไว
3: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
0: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออกทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
3: ใช่คร
0: ับก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าด้านเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู้
3: อ
0: ันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
3: ผิดแล้วครับ
0: ก็อาจจะอันตรายได้
3: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
3: มันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้น้อย
0: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับและก็รู้ถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับจากกรณีที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าหากว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอฝน
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นที่อับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคุณหมอครับ
5: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจนเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พ
0: อ
5: แล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึงที่พอสูด ข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้
0: เจ้าก๊าซที่ว่าคุณหมอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
5: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
0: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอครับ
5: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค่ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
0: ซึ่งอันตราย
5: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
5: ใช่ค่ะ
0: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
5: ก็ไม่ควรสูดดม
0: ไม่ควร
5: นะในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตราย
0: อันตราย
5: ทำให้เกิดการระคายเคือง
0: ครับ
5: ต่อเยื่อบุต่างๆนะคะ
0: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
5: ใช่ค่ะ
6: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติจะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาตรถ้าน้อยกว่า 19.5 หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศจะแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับ0ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่เฉพาะก๊าซไข่เน่าและก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
7: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้ได
8: ้นั่นแหละ
7: ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
8: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สานิชนะครับ
7: ครับ
8: ขอบคุณครับ
6: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะอย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อพักน้ำประปาอุโมงค์หรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: สังเกตง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเทถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจน
1: ค่ะ
0: แล้วในพื้นที่นั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยออกซิเจนมันหายไปได้ไงคุณหมอครับ
1: อ๋อคืออันนี้มันเพราะว่าการที่มันเริ่มมาจากการที่มันไม่ได้ถ่ายเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
0: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบหนึ่งเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่ในนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี้มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
1: ใช่
0: ออกซิเจนก็จะหายไป
1: เหมือนถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
0: เอาถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะคุณหมอ
1: ต้องตรวจวัดก่อน
0: เราจะอยู่ๆเดินเข้าไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู
1: ้ค่ะ
0: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ไงก่อนเข้าไปครับ
1: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะพอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอากาศเข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
0: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติ อยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเราได้ไหมฮะ
1: อ๋อไม่ได้เลยค่ะอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย
0: ค
1: ือหมายถึงว่าทีมที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยแล้วถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วย

0: แทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกโยงลงไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้อันนี้จะง่ายกว่ามากเลย
1: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมุติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่ไหมครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วครับ
0: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
0: จะรู้สึกเริ่มรู้สึกมึนงงนะคะแล้วก็แต่ก๊าซไข่เน่านี่แหละจะได้กลิ่นก่อนยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: กลิ่นฉุน
0: ๆอันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นนั้นก็จะอันตรายไปอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
1: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างที่รู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ครับผมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
0: ใช่อ
1: ย่าปล่อยอย่าไปคิดว่าหยวนๆได้ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วแหละครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้คุณได้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลิศ

จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

มะเร็งรู้เร็วหายได้จริงนะครับการที่จะรู้เร็วได้แรกเริ่มเลยต้องมีความตระหนักรู้นะครับแล้วก็มีความระมัดระวังคอยหมั่นนะครับตรวจเช็คร่างกายของตนเองอย่างเช่นสงสัยว่าในครอบครัวมีบัตรครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในมะเร็งบางชนิดเนื่องจากว่าการวินิจฉัยได้โรคได้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยทำให้เราสามารถให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทียกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการทำสกรีนิ่งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับทำให้เขาเจอมะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มต้นกว่า 90% นะจากเดิมเนี่ย 90% เป็นระยะลุกลามนะครับทำให้อัตราการตายของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยแทบจะลดลงไปใกล้ศูนย์เลยพอเจอปุ๊บก็สามารถตัดได้รักษาได้นะครับ

0: และตะวันกับจนภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาสัญญาศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดเมื่อกี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke มันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงอาจจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับ
0: ครับแล้วถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล่า
1: เราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนเนี้ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็
0: จ
1: ะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทไสยศาสตร์เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย
1: ์ก็หลักๆก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทไสยศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างมากแต่ว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตแล้วให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับศัลยศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทันโรคครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ 11 ให้เหลือร้อยละ 6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะ
1: ครับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะคร
0: ับ
1: เนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพาตอัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่า เราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่

0: แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
0: อยู่ด้านในเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
0: ม
1: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากแล้วสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
0: ทำไมอายุมีผลด้วยเหรอครับ
1: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับแล้วบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำให้หลอดเลือดแตกง่าย
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อน
1: ครับ
0: ปัจจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารเสพติดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
1: พวกนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
0: ถ้าสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
0: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
1: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก
0: ็
1: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
0: ก็เยอะเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ก็เลือกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: บุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
1: ครับ
0: ไอ้ตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
1: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกเป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
0: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงแล้วความดันนะจ๊ะ
1: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยถ้าความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพื่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
0: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบไปด้วย
1: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่าย
0: ครับ
1: อย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5 ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตก นะครับก็คือหมายความอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยฮะติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะเนาะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
0: เบ่งอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลันแล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
0: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมา2คำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
1: ครับ
0: 2อันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
1: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเค้าเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
0: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกเหรออาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอะอาจารย
1: ์
0: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถ่างมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
1: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนครับคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
0: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต
1: ่
0: ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
1: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
0: ๆ
1: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซีกนะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้ครับ
0: ดูน่ากลัวก็จังมันดูแบบหมดความหวังจังเลยนะ เพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจะจับสัญญาณได้จากการที่คนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เกี่ยวด้วยไหมฮะจัง
1: ก็นี่ก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรงอัมพาตนี่ครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
0: ู
1: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
1: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกอะไรฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินสมมติว่าจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
0: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
1: ์
0: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลยนะ
1: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
0: ถูกแล้ว
1: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือน ขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่า

0: เราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอดนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
1: หลายเท่าตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
0: ใช่ครับ
1: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
0: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขาที่เขาของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายริ่มเลือ ดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช
1: ่
0: นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
1: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอนนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะครับมันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
1: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่ไหมครับเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมอาจารย์
0: จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
1: อ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: กินเดือนละครั้ง
0: อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ใครมันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักมาหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยง

0: ของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
1: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก
0: ็
1: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได
0: ้ครับครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
1: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงครึ่งซี
0: ่
1: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซี่ที่อยู่ในระดับข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
0: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วเปลี่ยนกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
1: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออก
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงการทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
0: ้
1: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
0: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
1: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะฮะที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงผมว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมองสมมตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าจะเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
0: ก้านสมองทำหน้าที่อะไรครับ
1: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับถ้าสมมติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่า
0: เข
1: า
0: ไม่ตื่น
1: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
0: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดเป็นเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
0: อุดตันก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
1: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
0: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก
0: ครับ
1: ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดเนี่ยออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนต์เค้าเรียกสเตนต์ก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปถาง
0: อ้าวถางใช่มั้ยฮะ
1: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ริมเลือดนี่หลุดออกมาได้
0: เหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบห่างออกมาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขานี่ไปถึงสมองได
1: ้หลอดเลือดในสมอง

0: อ๋อก็ขนาดก็ประมาณสักสองมิลสองมิล
1: สู้ทันสองมิล
0: สองมิลลิเมตรใช่ครับ
1: แล้วสิ่งที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สองกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำเราก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
1: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
0: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
1: ้
0: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยจากที่ผมอยู่ในวงการเนี้ยก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5โรงพยาบาลหรือ10โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
1: ่ครับก็คือ2วิธีหลักๆตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมาอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
0: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24ชั่วโมงครับก็คือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
1: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
0: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วเพราะบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมาครับ
1: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
0: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
1: มีแค่4เส้นเองเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังไงอาจารย์4เส้น
0: ก็จริงๆ
1: ฟังตอนแรกผมดูว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้นหลัก
0: หลักก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
1: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
0: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
1: ด้านหน้า
0: ใช่ครับที่เจอเยอะ
1: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ยาละลายริ่มเลือดเนี่ยครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
0: มันทำให้ตัวริ่มเลือดเนี่ยมันละลาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับนั่นก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยา
1: ครับคือผมกำลังคิดขี้โกงไงว่าในเมื่อเรามียาลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาลายริ่มเลือด
0: ใช่ไ
1: หมให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันมีแผลมันก็อันนั้นอีกนี่อาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
0: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
1: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะฮะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมุติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะมาก
1: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
1: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
1: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
0: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมาก กว่าคนปกตินะครับ

0: แต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบและทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
1: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับณทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
0: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
1: ่
0: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะ
1: ฮะน่ากลัวมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปรี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพาตได
1: ้ครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 ซม.ในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคนึงที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
0: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีก็คือมีอาการปวดศีรษะนะครับเนาะคือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มีก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
1: ค
0: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
1: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโลกแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย
0: ์ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
1: ชัดเจนมันยาก
0: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยเราอาจจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
1: ๆ
0: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
1: ครับ
0: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
1: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
1: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
0: ใช่ครับ
1: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
0: ใช่ครับ
1: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันพอกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
0: ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
1: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
0: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
1: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหนบางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามากนะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
1: ซึ่งอ๋อหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยแหละครับ
0: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วครับ
1: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสมัยเนี้ยมันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับน้องแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมัน ่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางที

0: ทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตานะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าๆเอง
1: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับคราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนเนาะหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
1: ๆ
0: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก
1: ็
0: ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
1: ครับ
0: งั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดียกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยมาแล้วเนาะคือมันบอบบางเนี่ยเหรอจ๊ะ
0: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
1: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
0: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเรานะฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีก
1: ครับ
0: เช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย์
0: เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: ครับผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
0: ครับ
1: จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
0: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
1: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
0: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
1: มันเยอะมากไง
0: ทีนี
1: ้
0: เรามองไม่เห็นครับแล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำ
1: ครับได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์ได้บอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าวและเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neuralink นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดีย

เดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neuralink หวังว่า

0: ครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการสมองได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างเคสเนี้ยผู้ป่วยได้รับการฝังนิโรลิงเป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
1: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
0: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวคร
1: ับ ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
0: ่
1: ที่
0: ร
1: ว
0: มสายเมนอยู่นี่เลย
1: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟสายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
0: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
1: ใช่ครับถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลัง
0: ครับ
1: ก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างคร
0: ับ
1: ถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
0: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
1: ์จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
0: ้
1: นะครับ
0: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีด้านหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: หลังหัก
1: ถ้าเป็นการทำลายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพาต
0: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men มั้ยฮะ
1: ครับใช
0: ่ชาวเซอร์เวีย
1: ครับ
0: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
1: ครับ
0: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
1: ใช่ครับ
0: ผมก็จะถูกป่ะครับ
1: ใช่ครับถูกครับ
0: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าทีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่มั้ยฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: มันมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
0: ครับ
1: ค่อนข้างดีครับ
0: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพาตอัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
1: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
0: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
1: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
0: ี่
1: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
0: โอเคนั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรหมองคนละแบบกัน
1: ใช่ครับคนละแบบครับ
0: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์
1: ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นเริ่มมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกรายไปเพราะบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
0: ผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย
1: ์ครับ
0: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับ ในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม

0: ตาม
1: ครับ
0: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
1: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
0: ้ครับ
1: อันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
0: ครับ
1: มักจะไม่ได้เสีย
0: 100%
1: สมมุติว่าเราเสียไปสัก 50%
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นงั้นมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
0: ้
1: นะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วสมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50%
0: ครับ
1: เท่านั้นเองครับ
0: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะครับ
1: ครับ
0: โอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าไขสันหลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดว่าทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ยความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบในอนาคตได้หมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

ากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 อย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือก่อนเนี้ยคือผมเคยเล่นโบลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนเลยแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเพราะตอนขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยไอ้เรื่องมาจะมาโบลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: เรื่องบันเทิง
2: บันเทิงแบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: เป็นยังไงใช่ครับ
3: ก็งั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จ่ายนี่คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น
1: 21
3: 21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบลิ่งก่อนลูกโบลิ่งก็จะมี
2: เคยโยน
3: นี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โห8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างงี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วว่ามันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10 11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: ว่าจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้มั้ย
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บ
3: อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ปวดเลย
3: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพ
3: ี่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะยืนบางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่แต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างเหมือนว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
3: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
3: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
3: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมส์เอเชียนเกมส์แต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผัดมันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยเราจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
2: สปิน
3: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร์สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกพาดแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกมาแล้วก็เคลื่อนขึ้นมาลองเบี่ยงน้ำมา
2: โอเค
3: คอนโทรลยากหน่อยหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
2: ช้า
3: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
2: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
3: ใช่ครับ
2: ไปเรื่อยๆอ
3: ันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
2: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
3: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยครับมันจะมี
2: ไอโร่
3: ครับ
2: เป็นไอโร่ตรงกลางใช่ไหมคร
3: ับมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะ

0: ามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้เบสิกแรกๆทุกคนจะมองมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมา
1: ใช่
0: จุดแอโร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี้
2: อุปกรณ์ก็มีผล
0: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
2: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกอื่นที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
0: สั้นกว่าที่จะดีขึ้นใช่ครับอย่างเนี้ยครับถ้าเจ๋งง่ายก็มันก็จะยาวกว่า
2: ครับ
0: รายเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเต็งๆอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
2: ถ้าอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับอ
0: ย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนแข่งผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูง
1: ได
0: ้แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร
1: ์
0: ลูกเบลลิงลูกนึงเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
2: แล้วต้องเปลี่ยน
0: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
2: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
0: ได้ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่อาร์โร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยมานานเลยกลับมาโยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไปร์เลย
2: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
0: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
2: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
0: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้เราแค่เราหมุนข้อมือ
2: ใช่
0: โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวแทนได
2: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันหนึ่งถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
0: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆอ่ะเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการอ่ะครับสมมติมันจะมีซิงแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อย่างเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์อ่ะมันจะประมาณ6เกม
2: ครับ
0: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
2: แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าแล้วเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วเขาจะรอให้เขาทำค่อยๆเติมไปหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
2: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบบุฟเฟ่อะ
0: ใช่ใช่แล้วก็โยนเอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
2: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือก็คือแบบเอาให้คุ้มแต่ว่าไม่ได
0: ้ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันยังไงมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
2: พัฒนา
0: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี
2: ้
0: ย
2: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
0: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
2: ได้ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้แล้ว
0: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกัน
2: อ๋อแต่
0: ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้เพราะนี่เป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
1: หลุดสแปร์
0: อะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
1: โอเคครับส่วนใหญ่ตามไทย
0: จะมีชนศอกบ้าง
1: ชนศอก
0: ลุยครับ
2: ครับ

ไหวลูกเมื่อกี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: โอ้สนามจริงถึงสนามซ้อมเนี่ยอยู่นี
1: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
1: ของผมได
2: ้10แต้ม
1: เต้าเลย

ตอนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: แล้ว
1: เนี่ยแล้วจริงไม่มีทริคในการแบบเก็บให้ดัน
0: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเก็บไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้
0: ยากเกิน

การคะแนนผมเละเทะมากเลยแล้วแรงเริ่มหมดแล้ว

ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็สมกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอ

0: ก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทําแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสแปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1พอได้ไหมแซม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบว์ลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลยที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบนึง
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบจะทุกกีฬาเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทําให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเช่นปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบว์ลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู้สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวล
2: เราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมอ่ะเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมย์มาต่อ BTS อะไรเงี้ยมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบว์ลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวล์อยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบว์ลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบว์ลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่า
0: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถูกไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบว์ลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบว์ลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบให้ทุกคนลองมาสนใจโบว์ลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบว์ลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือไทยแลนด์โอเพ่นนักกีฬาแต่ละประเทศเขาจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ SEA Games Asian Games
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือWorld Champion รุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเหรียญด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน

0: ถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบเริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
1: จริงๆจริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
0: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
2: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่น
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากมันมากวันนี
2: ้ขอบคุณครับ
0: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์แล้วก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทําให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบในวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่1กรกฎาคมได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กรกฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่3กรกฎาคมบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: แม่กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหร
4: อ
3: ที
4: ่อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: โอ้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเม
3: ย์จะเอาชัดด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึกๆมันเลยกึกๆโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้น
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะ อย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่จากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
4: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
4: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรก ควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว่าออกมาแล้ว
1: ภูเขาไฟแล้วค่ะ
2: ดีเอลทีวีและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็จะทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีการอักเสบของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิด

0: นี้บางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเนี่ย
0: ข้างไหนเป็น
1: ด้วยข้างนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งหมอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนา
1: ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่โดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: การนอนกลเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
1: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
1: คืนนึงเราหยุดหายทั้ง
2: 107ครับ107
1: ครั้ง
2: 107ครั้งครับ
1: โอ้โห

0: งๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส
1: ่
0: บริเวณที่มีผมบางอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซมนะครับ 8.5
1: ข้างขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ8ซม
1: โอ้โหนี่ผมไป 0.5 นะครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายอย่างนึงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ครับผมก็เลยมาหาคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับคลินิกนอนกรนที่โรงพยาบาลศิริราชคำตอบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วิทย์บรรหิรันครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
2: คุณหมอครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
3: คนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทำการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำงานตรวจรักษา
2: ผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
3: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการนะฮะอาการของ

0: ทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเนี้ยเวลาเนี้ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจเราไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี่เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กรนเนี่ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี่ยมันก็จะมีเสียงเกิดข
1: ึ้
0: น
1: ทำให้เกิดเสียง
0: ใช
1: ่แต่ผมเคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานอนผิดท่าทางหมอนเตี้ยไปหรือสูงไปมันก็เกิดทำให้เรานอนกรนได้หรือแม้กระทั่งเราอ่อนเพลียข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
0: คืองี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรือว่าสลิความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
1: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
0: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นนะครับก
1: ็คือพูดง่ายว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
0: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายชนิดของการนอนกรนเพราะฉะนั้นนอนกรนมันไม่ได้เป็นนอนกรนแพทเทิร์นเดียวกัน
1: คือ
0: ม
1: ีหยุดหายใจด้วยนะนั่นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินคนนอนกรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังกรนดังแล้วอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได
0: ้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องมาประเมินจากปัจจัยเสี่ยงหรืออาการอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอะไรพวกนี้หรือเปล่า
1: เดี๋ยวความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: คือเสียชีวิตถึงขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะเจอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคไหลตายแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้
1: อม
0: เช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ยง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลยอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกขับขสมกใส่ชุด
1: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
0: แท็กซี่มาเลยมาด้วยเรื่องนี้เลยฮะอุบัติเหตุแทบจะเสียชีวิตแล้ว
1: คือถ้าเกิดภาวะการนอนกรนแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะหยุดหายใจตอนเรานอนหลับในวันถัดไปเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนกับไม่ได้นอนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมยังมีคนไข้ประเภทที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
0: เยอะมาก
1: ที่ยังไม่รู้ตัว
0: เยอะมากเยอะมาก
1: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
0: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยให้เกี่ยวข้องนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างทางกายวิภาคอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณนี้เราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแคบบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
1: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
0: ้ใช่
1: มันก็จะบวมหายใจลำบากมาก
0: ใช่อ
1: ันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
0: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีนึงมันก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นพอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิสิดวงหรือก้อนอะไรทางนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็ต่อมทอนซิลโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้บางคนก็ยาวและหย่อนนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวเนี้ยเยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจมันแคบทุกอย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลนมากขึ้น
1: แล้วก็ลิ้นไก่รวมถึงลิ้นปิด

0: กล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
1: ใช่ๆ
0: ก็คือง่าย
1: ใช่ใช่
2: คุณผู้ชมถ้าชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
1: ไม่สดชื่น
2: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
1: ใช่
2: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
1: ใช่อ
2: ันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
1: ไม่ดี
2: แล้วเกิดภาวะการกลนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
1: ก็เป็นไปได
2: ้
1: ก็เป็นไปได
2: ้ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
1: ใช่หรือเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
2: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
1: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กเป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้เด็กโตไม่ค่อยดีสอบได้ที่หลัวกลดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอ
2: คร
1: ับ สอบได้ที่หลัวพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยด์โตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมเด็ดมาได้ที่หนึ่งเลย
2: คุณหมอเดี๋ยวนะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกลนหยุดหายใจ
1: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี
2: ้
1: เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าแล้วจะเรียนเก่ง
2: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอนไม่พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
1: สมาธิไม่ดี
2: แล้วสมองมันขาดออกซิเจนเซลล์สมองตาย
1: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะทำงานไม่ค่อยดี
2: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควร
1: ใช่ใช่
2: เอางี้สมมติผมเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะส่งผลแล้วผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
1: ได
2: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่
1: า
2: การนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ฮะ
1: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าลักษณะของคุณกิฟต์เนี่ยม
2: ี
1: ทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
2: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
1: ผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
2: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
1: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิฟต์ดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
3: ไม่เท่าครับ
1: ดูไหมฮะ
3: ตรงนี้ข้างขวาอักเสบกว่าแคบกว่า
1: คันนี้ตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
1: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูกมันจะเป็นได้มากกว่าน
2: ี่เป็นอยู่ครับ
1: โอเค
2: ผมเขินมากดูจมูกออกทีวีต่อไปยังไงฮะ
1: ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่อๆอย่างนี้จะจมูก
2: จมูก
1: ในคดนะ
2: ดูข้างนอก
1: ดูตรงดีนะ
2: ข้างในคดใช่ไหมฮะมันเป็น
1: ดูภายนอกนะตอนนี้เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหรูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะติดมองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยรูว่างกว่ากันเยอะเลย
2: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอกคุณหมอใช่ไหม
1: มันทั้งบวมทั้งคดคือมันคดมันคงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
2: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
1: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
2: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วล่ะครับนี่ยังไม่ไปช่องคอแล้วคุณหมออ
1: นุญาตขออนุญาตหายใจออกมาหายใจแรงๆหน่อยก็ได้เผื่อเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมหายใจ
2: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
1: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิฟต์ลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
2: ครับ
1: โอเค
2: อันนี้คือที่ผมบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
1: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
2: ครับ
1: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิฟต์นี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมทอนซิลสองข้างใช่ไหม
2: ฮะ
1: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
2: ยังไงฮะ
1: มันคือต่อมทอนซิลมันจะโตด้วย
2: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วทอนซิลจะโตด้วย
1: ใช่เพราะว่าบางทีมีการอักเสบระคายอยู่เรื่อยๆ
2: คร
1: ับ โทษนะครับอ้าปากหายใจสบายๆหายใจจมูกฮะอันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
2: ไม่เคยเห็นครับ
1: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณกิฟต์นะฮะขออนุญาตแลบลิ้นยาวๆ
2: เจ็บไหมฮะ
1: ไม่เจ็บ
2: หายใจทางจมูก
1: จากปากแลบลิ้นแลบลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีนะฮะอีหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
4: ท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียงนี่เป็นปกติไหมฮะ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
4: แต่ที่ไม่ปกติคือ
1: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดนึง
4: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
1: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
4: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
1: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

0: นี่คนไข้ท่านนี้นะครับก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยช่องคอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มากๆ
1: น
0: ี่
1: คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
1: หน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแผลเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีแรกนี่ซ่อนรอยใหม่ไว้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
1: ครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่ไปละ
0: มันคือการตกแต่งแต่นี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะท
1: ั
0: ้งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตาม
1: ันไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูเป็นการแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สายที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวคน
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมันครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับ

คนไข้ส่วนใหญ่ที่มานะครับถ้ามาด้วยกำเดาไหลนะครับก็คงจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งแต่เบื้องต้นเมื่อซักประวัติตรวจร่างกายและมีการส่องกล้องแล้วพบสาเหตุหนึ่งนะครับมาจากมะเร็งหลังโพรงจมูก

0: มะเร็งหลังโพรงจมูกเป็นมะเร็งที่มีความสำคัญแต่ว่าทางประชาชนนะครับมีความรู้เกี่ยวโรคมะเร็งนี้น้อยครับเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งที่ทางกายวิภาคศาสตร์เนี่ยค่อนข้างอยู่ลึกการตรวจพบโดยแพทย์เนี่ยจึงต้องใช้แพทย์ที่มีความชำนาญหรือมีเครื่องมือในการวินิจฉัยครับโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกนะครับเป็นโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นที่เยื่อบุผิวนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่ด้านหลังของโพรงจมูกที่พบการส่วนใหญ่นะครับจะเป็นระยะท้ายๆเนื่องจากว่าตำแหน่งของโพรงจมูกกว่าก้อนเขาจะโตมักจะมีการลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอแล้วครับโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกสัมพันธ์กับเรื่องของถิ่นที่อยู่ตามจีนทางตอนใต้นะครับฮ่องกงนะครับมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าในประเทศไทยก็มีนะครับโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกผู้ชายเจอมากกว่าผู้หญิงครับอัตราส่วนของผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ 1.4 ต่อแสนของประชากรนะครับผู้ชายอยู่ที่ประมาณ 2.8 ต่อแสนประชากรนะครับประมาณ2เท่าของผู้หญิงนะครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับผมหมอบุญศักดิ์นะครับ
1: คุ
0: ณหมอจมูกวันนี้อาการเป็นยังไงมาครับ
1: คือผมมีอาการหน้าชาๆนะครับแล้วก็คัดจมูกมีเลือดกำเดาไหลบ่อยๆครับคุณหม
0: ออ าการของมะเร็งหลังโพรงจมูกนะครับถ้าเป็นน้อยๆก็จะเริ่มจากการที่มีคัดจมูกครับหรือมีลักษณะของเลือดกำเดาไหลนะครับหรืออาการตาเขนะครับหรือชาบริเวณใบหน้าหรือมีอาการหูอื้อนะครับถ้าเป็นมากขึ้นก็จะลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอครับมีอาการหูอื้อด้วยไหมครับ
1: พักนี้หูอื้อด้วยครับ
0: อ๋อหูอื้อมาพร้อมๆกันใช่ไหมครับโอเคงั้นหมอขออนุญาตในการตรวจร่างกายเพิ่มเติมหน่อยนะครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคครับ หลังจากการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับก็จะพบว่ามีก้อนอยู่ที่หลังโพรงจมูกขั้นตอนต่อไปก็คือการนำชิ้นเนื้อนะครับจากก้อนที่อยู่หลังโพรงจมูกนั้นมาพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนครับจากการตรวจร่างกายเมื่อกี้หมอพบว่ามีก้อนเนื้อที่บริเวณหลังโพรงจมูกทางด้านขวาครับก็ขั้นตอนต่อไปหมอจะมีการตัดเนื้อหลังโพรงจมูกทางด้านขวา

0: ไปพิสูจน์ครับเพื่อดูว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อไม่ดีครับผม
1: แล้วผมจะเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมครับหมอ
0: จริงๆถ้าสมมติจะเสี่ยงนะครับตอนนี้รอผลเนื้อครับแต่เบื้องต้นหมอคงบอกได้เพียงแค่ว่าถ้าเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกถ้ามารักษาระยะต้นๆนะครับโอกาสหายขาดมีสูงครับมะเร็งหลังโพรงจมูกนะครับมีอยู่4ระยะครับระยะแรกนะครับระยะที่1กับ2เราใช้การฉายแสงครับหรือว่ารังสีรักษานะครับระยะท้ายมักจะมาที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอแล้วครับหรือกระจายลึกขึ้นนะครับไปฐานกะโหลกศีรษะระยะท้ายๆนะครับจะมีการรังสีรักษาร่วมกับการให้เคมีบำบัดซึ่งตรงนี้เนี่ยการรักษาจะยากขึ้นนะครับสาเหตุของโรคนะครับเท่าที่มีความรู้ในปัจจุบันนะครับเชื่อว่าเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารที่หมักดองนะครับเช่นผักดองนะครับปลาเค็มเป็นต้นหรือเกี่ยวกับอาหารปิ้งย่างที่มีสารไนโตรซามีนนะครับสารไนโตรซามีนเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนนะครับในการปิ้งย่างหรือเป็นกรรมพันธุ์ของหญ้าสายตรงที่เคยมีประวัติเรื่องของมะเร็งหลังโพรงจมูกหรือมลพิษก็ได้นะครับมลภาวะฝุ่นอะไรต่างๆนานาเพราะว่าโพรงหลังจมูกเป็นทางผ่านของอากาศครับมลพิษหรือสารก่อมะเร็งก็จะผ่านทางนี้ซึ่งทำให้เกิดการก่อมะเร็งได้ด้วยครับหรือเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสนะครับ Epstein-Barr virus นะครับที่เกี่ยวข้องกับหลังโพรงจมูกนะครับเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกได้ครับ
2: หลังจากนี้ก็อยากให้รอผลเนื้อนะครับแล้วก็พยายามทำใจให้สบายการรักษาก็เป็นหน้าที่หมอหลังจากนี้อีก1สัปดาห์นะครับมาฟังผลเนื้อกันนะครับมาดูกันอีกครั้งนึงนะครับ
0: เนื่องจากมะเร็งหลังโพรงจมูกนะครับเป็นมะเร็งที่มักจะมีอาการแล้วนะครับถึงจะมาพบแพทย์นะครับซึ่งมักจะเป็นระยะท้ายๆดังนั้นถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อยนะครับเช่นรู้สึกคัดจมูกข้างเดียวหรือมีกำเดาไหลมาพบแพทย์เถอะครับแพทย์จะได้ทำการซักประวัติตัวร่างกายและให้การวินิจฉัยที่เหมาะสมเพื่อให้การรักษาที่ได้ทันท่วงทีครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเพิ่มน้ำหนักกันมา3เดือนยกหนักเล่นเวทหนักกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยคือไขมันบนชั้นผิวหนังของเรานะคะต่อไปจากนี้3เดือนเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่โปรแกรมการคัดหรือการดีนะคะ
2: คัด
1: ไม่ใช่คัดแบบนี้ค่ะการคัดคือการไดเอทค่ะช่วงการลีนหรือว่าคัดนะคะเราจะมาดูเมนูที่วีจะแนะนำในวันนี้กับเมนูไก่หมักน้ำผึ้งมะนาวกับสลัดอะโวคาโดค่ะ

0: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเมนูไดเอทของเราเราก็จะเพิ่มโปรตีนแต่ว่าลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะคะเพิ่มไขมันดีจากน้ำมันมะกอกนะคะจากอะโวคาโดเพื่อที่จะมีอาหารที่เหมาะสมสำหรับส่วนตัววีเองเนี่ยโดยปกติตอนเบาเนี่ยวีจะกิน 2,000 กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นตอนช่วงลีนวีจะกินเหลือแค่ 1,500 กิโลแคลอรี่ซึ่ง500กิโลแคลอรี่วีจะลดออกมาจากอาหารประเภทแป้งนะคะก็คือโปรตีนจะเท่าเดิมไขมันเท่าเดิมช่วงนี้ก็จะเหลือประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ประมาณ1เดือนแต่ว่าใช้ช่วงในการไดเอททั้งหมด3เดือนสำหรับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็คือทำไมเราถึงไม่สามารถลดน้ำหนักได้หรือว่าลดน้ำหนักไม่ลงสักทีจริงๆต้องถามตัวคุณเองก่อน1เรากินน้อยไปหรือเปล่าอย่างส่วนตัววีเนี่ยกิน 1,500 ถึง 1,600 เนี่ยวีเคยกินลดลงไปเป็น 1,000 กิโลแคลอรี่ร่างกายก็จะสงวนพลังงานในร่างกายเอาไว้โดยที่ไม่ปล่อยไขมันเราออกมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักเราก็จะไม่ลงตามเกณฑ์ที่เราควรจะลง2ก็คือเราคาร์ดิโอน้อยไปหรือเปล่าการคาร์ดิโอคือการขึ้นลู่วิ่งการวิ่งการว่ายน้ำที่ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันเราทำน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าเราทำเบาไปหรือเปล่านะคะ3ก็คือเราหลุดอาหารจากตารางของเราหรือเปล่าหลุดอย่างเช่นไม่เป็นไรหรอกกินเพิ่มอีกสักคำ2คำสะสมทั้งวันมันก็จะกลายเป็นพลังงานที่เกินมานะคะเคล็ดลับวิก็บอกไปหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่าตัวคุณเองจะทำหรือเปล่าบ๊ายบาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คือไหลติดนี่คือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหลเลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างๆหรือไปข้างหลังบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได
5: ้
4: แต่
5: วันนี้ติดตามกันกับเรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันไหมฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์เบิร์ตสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไหลติด
6: ฮะ
5: มันมีโรคนี้ด้วยเหรอ
6: คือการขยับไหลได้ไม่คล่องนะฮะ
5: จริงไหลคือไหลแล้วขยับไม่ได้
6: ใช่ไหลขยับไม่ได้
5: ขยับไม่ได้ขนาดไหนครับ
6: ก็แล้วแต่คนเลยครับบางคนก็คือขยับได้แค่นี้ก็ติดละขยับต่อไม่ได
5: ้รู้สึกไปต่อไม่ได้แล้ว
6: ไปต่อไม่ได้ไปต่อแล้วเจ็บขนาดเราช่วยก็ยังขยับต่อไม่ได้เลยก็มีกระดูกของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวข้อใช่ไหมครับให้ขยับได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมีพังผืดเกิดขึ้นหรือตรงเนื้อล้อมไหล่เนี่ยมันหนาตัวขึ้นก็เลยมาเกาะพอเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไหล่ของเราเนี่ยแทนที่จะขยับได้สุดมันก็เลยแบบได้ไม่สุดละ
5: ครับ
6: ติดไปละเพราะมีอะไรมายึดเอาไว้คือไหล่ติดเนี่ยคือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างๆหรือไปข้างหลังจริงๆคือเกิดจากที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับการใช้ผิดท่าทำให้เกิดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบหัวไหล่บ่อยๆเนี่ยครับก็ทำให้เกิดการหนาตัวและการอักเสบได้อีกอันนึงคือเราไม่ทราบสาเหตุบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได้แต่มักจะมีอาการบอกมาก่อนเช่นเริ่มปวดเวลาขยับพอเราปวดปุ๊บไม่ค่อยขยับมันก็เลยแบบกลัวการขยับก็เลยติดไปเรื่อยๆเนี่ยครับการรักษาก็คืออะไรต้องดูสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรอันต่อมาก็คือถ้ามีการอักเสบมีอาการปวดแล้วก็ให้ยาแก้ปวดอันต่อมาคือการทำการฟื้นฟูการทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรเช่นบางทีกล้ามเนื้อตึงมากๆการฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อด้วยทำให้ไหล่ที่ติดเนี่ยขยับได้ดีขึ้นนะครับหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นการใช้อัลตราซาวด์ความร้อนหรือการใช้ช็อคเวฟการทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีการอักเสบลดลง
5: ครับ
6: ร่วมกับการยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมออันนี้สำคัญมากถ้าติดแล้วเราไม่ยืดเนี่ยก็ยิ่งติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆด้วยบางทีถ้ารักษาด้วยการประคับประคองอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแล้วครับ

0: ให้ดีขึ้นก็ต้องไปการผ่าตัดวิธีการป้องกันก็คืออันแรกคือต้องใช้ไหล่ให้ถูกวิธีถ้าอยากให้เล่นยืดเหยียดเนี่ยก็คือยืดเหยียดช้า
1: ๆครับ
0: จริงๆการกดแขนก็ดีทำให้เพิ่มการทำงานของหัวใจ
1: แต่มีผลกับแขน
0: มีผลกับหัวไหล่ของเราถ้าเริ่มทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นก็ต้องหยุดทำไปก่อนแล้วก็การยกของจากที่สูงอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีมาก
1: ค่ะนี่คือเรื่องราวของไหล่ติดกับจันเบิร์ดของเรานะครับวันนี้ขอบคุณจันเบิร์ดครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์กันนะครับเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวสุขภาพโดยเฉพาะโรคต่างๆเนี่ยเราคุยกันให้เข้าใจง่ายมากๆเพราะฉะนั้นฝากแชร์ด้วยกับประมาณแชร์ริ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจ Facebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติแพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแม้อยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะฮะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสาร @rama นะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะฮะติดตาม Rama Channel สถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสาร @rama ฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสาร @rama มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจะมั่มคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับ

0: ออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่ @rama.mahidol.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสาร @rama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารรามานะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
1: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทรเวลจำกัดจังหวัดสงขลายอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
2: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
1: ด้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B ครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
2: าการเริ่มต้นเป็นวันแรกก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการตรงนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีงอ่ะเราน่าจะไปตรวจสัก2ครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจที่เซ็นทรัลเล็บจะตรวจมาเลยปีละ2ครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงไหมคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
1: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
0: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องเอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับไออาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
3: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโรคส่วนตับอักเสบ B เนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อ

0: รังนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองโรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
1: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
0: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบมีทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
2: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้งสองโรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
0: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลดลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
2: ครับแนวทางการรักษาล่ะฮะอาจารย์
0: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
2: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ใช่อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
0: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรโดยทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเราอีกครั้งได้ครับ
2: ความรุนแรงของวัณโรคณปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
0: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเงี้ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
2: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย์
0: โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยคือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนกันกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับ
2: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B ล่ะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
0: ครับคือไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบB เรื้อรังซึ่งตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
2: การดูแลตัวเอง
1: หายขาดได้ไหมคะอาจารย์
0: คือตัวตับอักเสบ B เนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบมีเรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
0: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่สองก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นไหมอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบ B ในเลือดได้ครับซึ่งตรงเนี้ยหรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้ไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบมีเรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือระบบทางเดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
2: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบ B ไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติๆคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
0: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารมันไม่ได้ติดทางการกินนะครับ
2: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
0: ครับครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาไลโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยครับ
2: นะฮะสำหรับเรื่องของทั้งตับบีทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้ง2ท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
1: ส่งต่อข้อมูล
2: ใช่
1: ต
2: ่
1: อไปค่ะ
2: คุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
1: ้
2: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
1: ก็อาจจะไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยนะคะเหมือนบล็อก
2: ครับ
1: ไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
2: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
1: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามิน B ถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้อะค่ะต้องแดดแรงแบบ 9:00 น. 10:00 น. อะไรแบบเนี้ยค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้

0: จะต้องสู้แดดยอมผิวคล้ำนิดนึงนะอาจารย์
1: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้งสองคนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกันอ
1: ยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรง

0: ดีค่ะอาจจะเสริมตรงสองอย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบนี้ค่ะแต่เมืองไทยเลยยังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
1: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึกอึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
0: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
1: ครับคุณพิบูลฮะอายุ74ไม่เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
0: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการนึงของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะคุณหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
1: ครับแล้วกลุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย
0: ์อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างๆแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นอ่ะจุกแน่นท้องนะคะมีเหมือนมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเงี้ยคุณหมอเขาอาจจะอ่ะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรเงี้ยมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
1: ม
0: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
2: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายตัวนะมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงๆตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็จะทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
1: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไร
2: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยพอดีกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ย ขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่น

0: วัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อโชว์โอกาสเหมือนกันเชื้อโชว์โอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้มันจะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อโชว์โอกาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIV เป็นเอสเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นผู้เป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิคุ้มกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนโตซึ่งจะติดเชื้อโชว์โอกาสเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
1: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อโชว์โอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
0: พอติดเชื้อโชว์โอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบเป็นยากบภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามเพิ่มองความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อโชว์อากาศให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
1: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมาก
0: ยากนิดนึงใช่ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
0: ครับข้อแรกเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
2: 4-5 วันก็มาตรวจอีกทีนึง ATK
0: ใช่ดูอาการครับสมมุติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK อีกครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
1: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงเช่นไปทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะวันนี้ไปตรวจ ATK แล้วเป็นลบเราก็

0: คิวไปเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆอ่ะมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกอ่ะโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันยังมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำโควิดยาครับครับ
0: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักทายมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
1: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมติถ้าเราสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
2: ไม่ต้องกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
0: ส่วนเราสามคนที่เกิดก่อนนิดนึง
2: นะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
1: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยโดยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
2: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรบ้างไหมคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมนี่เหมือนกันมีเหมือนกันครับว่า
2: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
1: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้ว่าซีมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
2: ใช่ใช่
1: ไม่ก็มันมีภูมิอยู่แล้วใช่ครับ
2: ค่ะ
0: จริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่อะไรนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันเนี่ยคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
1: ครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่จริงวัณโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวัณโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่สองขนาดที่สามเพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
0: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายค่ะใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
0: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณ

0: วิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกฎไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกฎไหลย้อนก็เลยรักษากฎไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกฎไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิง
1: ครับใช่ค่ะพอเติมเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
0: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
1: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเนื่องมาจากว่าที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วถ้ามีอาการหน้ามืดบ่อย
0: ๆครับ
1: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันนึงของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดไปว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเล่าอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
0: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
0: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
2: โอ้ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่ามันเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
0: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
0: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
1: ไม่รวมนะคะ
2: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังค์หมดทุกสิทธิ์ครับ
0: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74

0: ายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยว่าฟรีหรือเปล่า
1: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนเพราะฉะนั้นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วงอาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์โคตรสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
0: ้ครับ
1: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่คนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต้ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมันเริ่มอัปเดตล่าสุดแล้วของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักนึงมันจะเป็นของซีกโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งนึงนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีกโลกเหนือซีกโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้แล้วครับ
0: ปีละครั้ง
2: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
1: อัพโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้ละครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
2: เดี๋ยวหมด
0: เดี๋ยวหมด
1: มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
0: แต่จะมีดูเกณฑ์เงื่อนไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับ คนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
0: นะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
2: เพราะจากคุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่หรอ
1: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
0: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
1: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
0: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
1: รีบไปครับ
2: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับคุณจิราชาจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่า

0: ลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
1: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
0: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
1: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
0: หายไปก่อนแล้ว
1: ในโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
0: เนี่ยคุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
1: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
0: ึ่
1: งถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
0: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
1: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์เอกนะฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
1: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
1: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกมูสวัตเนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์
0: อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึง4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
1: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
0: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
1: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันจะมีลักษณะมีน้ำในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องรู้เหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
2: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
0: ครับ
2: นะคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันบีบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
0: ์
2: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
1: ครับ
2: ค่ะค่ะ
1: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับ
2: กับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
1: ใช่
2: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
0: ครับ
2: ค่ะ
0: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
1: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่าเออมันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่าเออมีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
0: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
1: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มต ประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
0: ครับนะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกนิดนึงอีกไม่กี่เดือนก็ปีละ
1: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
0: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษณาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิมหมอรามาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิสส่งร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โดยมีนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังลานพิธีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปประทับรอระหว่างแถวคณะทางการฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีกองทหารกิตติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช

ากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปประทับด้านหน้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภริยาประธานาธิบดีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวเรียบอาวุธต่อจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีราชกัญญานายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดี

บดีและภริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยากราบบังคมทูลลาเดินทางออกจากอนุสรณ์สถานไปรอเฝ้ารับเสด็จที่ทำเนียบประธานาธิบดีระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดขบวนเกียรติยศนำเสด็จประกอบด้วยรถจักรยานยนต์เกียรติยศจำนวน28คันและทหารม้าจำนวน146นายตลอดระยะทาง2กิโลเมตรทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการติดต่อสารสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกโดยมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสได้ส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และไทยได้ส่งราชทูตไปฝรั่งเศสในปี2229ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเมื่อปี2399จนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเวลา 17:15 นขบวนรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณลานเกียรติยศด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศหลังจากทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินขึ้นอาคารทำเนียบประธานาธิบดีและส่งฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคาร

20:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือ State Banquet โดยทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณลานเกียรติยศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากลับถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในเวลา 23:09 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังชลอสชลัชฮัมซึ่งเป็นพระราชวังศิลปะบาร็อกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมสไตเกิลแบเกอร์ไอคอนฟรังซัวเทิร์ฟพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและภริยาและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2569เวลา 9:05 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟแฮนซาเที่ยวบินที่ LH102 เสด็จพระราชดำเนินไปนครมิวนิกใช้เวลาบินประมาณ35นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมิวนิกในเวลา11:10 นาทีนางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัจจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกพร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชุลชุลัยสถานดร.ซูซานฟรังเกมักคุเทศประจำพระราชวังเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชวังแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มพระราชวังศิลปะบาโรกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียตั้งอยู่ที่เมืองโอเบอร์ชไลฮามทางตอนเหนือของนครมิวนิกประกอบด้วยพระราชวัง3องค์ได้แก่พระราชวังเก่าพระราชวังใหม่และพระราชวังลุชามมีสวนสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ในยุควิลเฮลม์ที่5แห่งบาวาเรียสร้างเมื่อปี2140เพื่อเป็นที่ทรงพระสำราญและปฏิบัติทางศาสนาต่อมาเจ้าผู้ครองนครแม็กเอมานูเอลโปรดให้เป็นที่ประทับตามแบบราชสำนักในยุโรปแล้วเริ่มสร้างพระราชวังใหม่พระราชวังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะบาโรกขนาดใหญ่แบบราชสำนักด้านล่างเป็นพื้นที่พิธีการมีห้องโถงใหญ่ผังห้องและการจัดลำดับพื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของพระราชวังในยุโรปที่ชั้น2เป็นจุดสำคัญของพระราชวังใช้สำหรับงานพระราชพิธีการรับรองแขกและเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครท้องบันไดใหญ่เป็นหนึ่งในผลงานศิลปกรรมบาโรกที่สำคัญที่สุดของแคว้นบาวาเรียเฮนริโกซูคารีเป็นผู้ออกแบบมีพื้นที่สูงโปร่งและผ้าเฟรสโกบนโดมที่เปรียบเทียบเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลกับวีรบุรุษจากมหากาพย์โรมันห้องโถงใหญ่ผนังปูนปั้นสีขาวตัดกับภาพเขียนเพดานขนาดใหญ่สื่อถึงชัยชนะและพระเกียรติยศของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลห้องชัยชนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านการทหารของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลออกแบบให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของราชสำนักบาวาเรียหอศิลป์ใหญ่เป็นจุดเด่นที่สุดของชั้น2เป็นห้องยาวประมาณ57เมตรเนื่องจากเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลเริ่มสะสมศิลปะวัตถุทำให้พระราชวังใหม่เป็นหอศิลป์หลวงปัจจุบันจัดแสดงผลงานของสำนักศิลปะสำคัญในยุคบาโรกระเบียงภาพนี้ได้แบบตามกรองกาเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์รูปส่วนภาพจิตรกรรมเฟรสโกเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของศิลปะจิตรกรรมเพดานในเยอรมนีตอนใต้เฟรสโกเป็นเทคนิคการวาดภาพบนผนังใช้สีผสมน้ำวาดรูปปูนปลาสเตอร์ที่เพิ่งฉาบใหม่ขณะที่ปูนยังเปียกเมื่อปูนแห้งและแข็งตัวเม็ดสีจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังทำให้ภาพมีความคงทนถาวรหอศิลป์ใหญ่นี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องประทับเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลและห้องประทับของพระชายาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรปีกซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลเริ่มโดยห้องทับของพระชายาเจ้าผู้ครองแคว้นไบเอ็นมีห้องรับรองชั้นนอกห้องเฝ้าห้องบรรทมมีเครื่องประดับรูปขนนกยูงที่อยู่เหนือพระแท่นบรรทมแถบปักดิ้นเงินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเรือนดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้นอกจากนี้มีโบสถ์ขนาดเล็กสำหรับประกอบศาสนกิจบุด้วยแผ่นหินอ่อนเทียมฝังลวดลายเป็นเทคนิคการตกแต่งที่เรียนแบบหินอ่อนด้วย

0: ูนผสมสีและวัสดุพิเศษความงดงามไม่ต่างจากหินอ่อนจริงภาพแท่นบูชาแสดงเหตุการณ์การรับพระนางมารีขึ้นสู่สวรรค์ผลงานของปีเตอร์พอลรูเบนส์จิตรกรเอกแห่งยุคบาโรกพระราชวังนี้เป็นศิลปะยุคบาโรกแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งและแสดงฐานะทางสังคมในยุคสมัยนั้นศิลปะยุคนี้โดดเด่นด้านการแสดงออกถึงพลังอารมณ์และความเคลื่อนไหวสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมส่งผลให้ศิลปะบาโรกยิ่งใหญ่อลังการนอกจากนี้ศิลปะบาโรกยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของราชวงศ์และชนชั้นสูงด้วยพระราชวังชลอชไลส์ฮามนับเป็นสมบัติของแคว้นบาวาเรียและของประเทศเยอรมนีที่แสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนอัยการแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสำหรับพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจึงเฝ้าทูลอองพระบาทและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลครั้งที่1/2569เวลา 10:03 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโมทปรปักษ์ถามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและ

จำปี2519และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกตามรอยพยุคลบาทสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยองค์บิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทยจำนวน83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานณต่างประเทศด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 10:57 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาจากนั้นทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระปรกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์เสด็จไปในทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภายน2569วันนี้เวลา 9:29 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระบรมโอกาส

ให้คณะองคมนตรีและภริยาเฝ้ากราบถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกประธานพระสัมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่าสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ของนานาสถาบันที่ประกอบกันเข้าเป็นบ้านเมืองของเราพันพวนอย่างรวดเร็วเหลือที่จะคาดหมายและบางทีก็เหลือวิสัยควบคุมจัดการได้ดังใจนึกก่อให้เกิดโลกธรรมฝ่ายไม่น่าพึงพอใจเข้ามากระทบกระเทือนชีวิตจิตใจของท่านยังให้เกิดความท้อแท้หดหู่เหนื่อยหน่ายจนคิดท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สู้อุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญมาโดยตลอดบุคคลผู้ฉลาดย่อมสามารถประคับประคองจิตใจของตนเองไว้ให้มั่นคงรู้จักทำใจให้สบายไม่เร่าร้อนดิ้นรนไม่หวั่นไหวขึ้นลงๆไปตามโลกธรรมหากยังคงตั้งจิตมุ่งมั่นหมั่นรักษาขันติธรรมไว้ให้ได้อย่างมั่นคงต่อฐานะและภาวะตามบทบาทหน้าที่ของตนความอดทนอดกลั้นนี้แลจักเป็นเครื่องค้ำจุนให้ยังภาคเพียรบำเพ็ญกรณียกิจด้วยคุณธรรมประการอื่นๆต่อยอดให้สูงยิ่งขึ้นไปได้อัตมภาพประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568วันนี้เวลา 13:55 นณศาลาดุสิตดาลัยสมเด็จจิตรดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬาฯท่านองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568และผู้แทนจำนวน10คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นจ่าอากาศตรีบิรพลวิชุมานักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนางสาวจุฑาทิพย์กันทัทธงนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นผู้แทน10นายมุฮัมหมัดอุสมานมูซานักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอาทยาถิติกุลนักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนายทศพรศรีพรหมานักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนางสาวอริสรานุ่นเอียดนักกีฬาพิการชายดีเด่นนายพงศกรแปรยอและนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นนางสาวสายสุนีจะนะหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดสตูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอิสปริงประเทศไทยจำกัดนายอนุทินผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 จังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดนางชีวัดทองในวัดระฆังโคสิตารามวัดบางนาในวัดหนองจอกวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบ้านแขวัดเขื่องกลางวัดกุกผักตบโจทย์บนราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรามจังหวัดฉะเชิงเทราว

0: อุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่อีจางวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดกอบมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมแม่บ้านแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนท์และสมาคมสตรีนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดในเรื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยคณะส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสตูลคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารี4กรกฎาคมนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ทางผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอะไรเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
2: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมครับ
1: ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต้แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
2: ครับ
1: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล้วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชาย

0: ายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าคร
1: ับ สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
0: ใช่ครับ
1: นะฮะถ้าสมมติว่า40เน
0: ี
1: ่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการ
0: เพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
0: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมาอันนั้นก็คือวัยมีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ
0: ่
1: ะมันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
0: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
0: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากมากมากมากเลยดีกว่าน้อยมากเลยดีกว่าเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ไม่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
0: เฮ้ยตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับมันเราต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
0: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
0: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่เข้าสู่วัยทองเนาะดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของวัยทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
0: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยไว้นานๆครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
0: ับ เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
0: ผมมาจำได้เลย ผมจำได้เลย ผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: ครับดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้ครับ
0: ข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของวัยทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นวัยทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้กดเลยวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวามเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็ร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูก
1: หมอปยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีทุกข้อเน
1: า
0: ะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
1: ้อ้าว
0: นะครับใช่คือจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยอาจารย์เต
1: ้
0: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเค้ามีตัวดูชัดเจนคือประจําเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับ

0: ของคุณผู้หญิงเลยทำให้อาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอนเลยคุณอาจารย์เต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอนะครับบางคนรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่างนี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้
0: วบางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยคร
1: ับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: ครับ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายไหมต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารให้มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: ครับ
0: ต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: กับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหมครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่าน้ำตาลมาเยอะ

0: และไขมัน
1: คือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าวหนึ่งลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร
0: ่
1: เนาะไอ้ลูกนี้กับไอ้ลูกหนึ่งคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอนสองปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้ไหมกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
0: ครับครับ
1: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ำตาลมานะ
0: น้ำตาลใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คำถามที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการไวทองกับคุณหมอ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไวทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
1: ครับ
0: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
1: จริงๆแล้วที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะครับนอนไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอันนั้นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการไวทองร้อนวับนิดหน่อยนะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้ว่านี่คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้น
0: ครับถ้าในกรณีที่เป็นไวทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
1: ับจริงๆข้อมูลในการรับไวทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
0: าะ
1: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
0: ่
1: ฉะนั้นฉันไม่สร้าง
0: อื
1: มันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
0: ๆ
1: เนาะสมมติอ่ะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ําเป็นแค่แบบเครียดมาใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทํางานของร่างกายเองคนเนี้ยจะกลายเป็นวัยทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ําจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
0: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
1: ครับ
0: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
1: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปละการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
0: ่
1: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได
0: ้
1: ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะเรารู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียง

0: ือนกัน
1: ครับ
0: ของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความเหนื่อยมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรง
1: ไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการไวทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใคร
0: เ
1: พราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนู

0: ค่ะค่ะพี่บัน
1: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
0: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมานี้หนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
0: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
1: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
0: ยังไงอะคะ
1: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพี่
1: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
0: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
1: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
0: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
1: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
0: พี่บ้าใจเย็น
1: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
0: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
1: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
0: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
1: คะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
1: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
1: เด
2: ี๋
1: ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
3: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
2: น้องบีฟังพี่
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: มีกว่าแล้วค่ะ
1: น้องบีโ
3: อคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจําได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเค้าก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทําแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
4: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ์มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจ

0: ความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะก็จะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
0: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
1: ็
0: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
1: ้
0: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
1: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
0: ใน
1: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
0: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากใหคนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
1: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
0: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
1: ค่ะ
0: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งจะเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
1: ค
0: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจอีกเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
1: ะ
0: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
1: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก
0: ็
1: เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
0: ใช่ค่ะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
1: แต
0: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
0: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือเรื่องของความคาดหวังบางคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้ว
0: ใช่
1: แต่ถ้าวันนี้เราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
1: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้บางทีเขาจะพูดว่าเออเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่ผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้ยังไงต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรักอย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเองมันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวัง อยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้กินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจแค่มีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแต่จริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: ทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขา ให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้า

0: คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
0: ใช่ๆ
1: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
0: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นทั้งของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
0: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
0: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้แล้วก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อวันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนหรือ

0: นั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
1: ัน
0: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
1: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการเข้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
0: ช้อปปิ้งใช้เงิน
1: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวแล้วเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนเนี่ยคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือกระติบไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
0: ค่ะ
1: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคุณภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากบุคลิกภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
0: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
0: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทําหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทําให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
1: ้ใช่เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่นบางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามันมีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
0: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: ได
1: ้เอ้ยยิงแม่งเลย
2: เราต้องทำงานแข็งขัน
3: โอ้โอ้ยนี่พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
0: อ้ยแม่ใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี
3: ่คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโคมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรครับ
0: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
3: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งให้ที่บ้าน
4: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อยๆลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
3: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับไม่ผมว่าผมปกติมากเลยนะ
0: ไม่ปกติ
5: แล้วพี่เพราะว่าวันนั้นอ่ะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลพ
0: ี่
5: ใส่เอาใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
3: โอ้โห
0: ใจลอยเลย
6: แล้วที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูปให้
3: แล้วได้อะไรไป
6: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบผมนวด
3: ไว้ไ
6: ห
3: ว
7: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
6: โอ้โหเยอะแล้วผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเลย
0: จริงปะเนี่ย
6: แต่ก็ขอบคุณนะ
3: ขอบคุณเรื่องเบอร์ช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
2: โอ้อะเดี๋ยวชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
0: วางเบาๆก็ได้นะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: เ
2: ข้
5: า
2: ทับ
5: เลย
2: เข้า
5: ใจฝั่งนี
2: ้
5: โอ
2: ้โห
5: น
3: ั่
5: นเป็นคน
3: แม่บ้าน
2: นี่โอ้โหคืออย่างนี้ตะกี้ได้ยินมาระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
3: ครับ
2: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ่ะ
3: เอ้ยไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
6: ผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
0: ยังไง
6: ดูไอ้เนี่ยเนี่ย
3: โอ้โหไอ้นี่กับปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เฮ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
0: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไปนานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
5: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
0: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากนี้มันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้เนี่ยหาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
6: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ปาร์คอยู่คนเดียวนะ
2: ค
6: ือแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
3: โอ้ยพอฟังนี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
0: นั่นไงเห็นไหม
2: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลง
3: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโ
2: อ้ยก็ไม่อยากให้เครียด
0: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะดีไหมเพราะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวๆพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
3: แล้วจะช่วยทำงาน
0: ไม่จะนั่งดู
3: ครับ
4: เดี๋ยวนะ
0: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู
4: ่ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบล่ะคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
2: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแ
0: น
2: ่แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกนี้เขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
0: แบบคิดมาก
2: ใช่คิดมาก
3: กังวลกับสีปาก
6: อะไรพวกนี้อาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
2: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออก
0: เหงื่อออก
2: จ็บหน้าอก
0: เจ็บ
2: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
0: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากนี้เนี่ยนะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังคมเพราะว่าเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
2: จมจ่อมเป็นยังไง
0: จมจ่อมจมจ่อม
5: ไหน
0: ไม่เคยเห็นเรา
3: จมในไหนวะ
0: จมลงไปในน้ำดัง
5: จม
2: คุณกันนี่เนาะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
0: กล
2: ั
0: วแก้วน้ำ
2: ชัดเจนเลยนะ
0: เห็น
2: ไ
0: หมเป็นตัวอย่าง
2: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไงอาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
0: ยอดจริงๆนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกแล้วเนี่ย
2: โอ้ยไม่ธรรมดา
0: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
2: ไม
5: ่
2: ร
5: ู้ไม่ใช่หรือเปล่า
2: เราไปเล่นโยคะกันเถอะไงมันจะช่วยได
0: ้เออเราประทานว่าไงบ้างครับ
2: อ่ะอนุวัฒน์ค่ะ
3: ของเลิกงานเลิกงาน

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกับปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เขา
1: จ
0: ะ
1: ปวดหัวตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียว
0: ครับก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บๆๆๆนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ยพบว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียวสองข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: คุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้าบางคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได้

0: คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาว่าจะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันนี้ปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
1: คุณหมอครับแล้วนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือบางคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
0: ครับ
1: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หายอย
0: ่
1: างเงี้ยคนมาพบแพทย์ไหม
0: ครับนี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
1: ต้องตรวจร่างกาย
0: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกหงุดหงิดง
1: ่
0: ายหงุดหงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะหนึ่งเลย อีกระยะหนึ่งเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
1: 2คือติดมาเตือนละ
0: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันนี้จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยคือคนไข
1: ้
0: ใช่ครับ
1: ปลายนิ้วปลายมือเราเหรอ
0: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีดนะครับบางคนก็มันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือน
1: ขึ้
0: นมาเลย
1: ส่งผลเลย
0: นะครับแล้วจะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือ2ข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างจ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
1: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที
0: ่หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการเนี่ยบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
1: เหมือนสู้แสงไม่ไหว
0: แล้วสู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
1: เสียงก็ส่งผล
0: บางคนจะเป็นแสงบางคนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวดก็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
1: อ่อนเพลีย
0: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับก็จะเป็น4ระยะ
1: 4ระยะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บๆๆๆโอ้โหแสงเจอแสงจ้าๆเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
1: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
0: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
1: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
0: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
1: เครียดจากหัวหน้างาน
0: เรามีงาน
1: เครียดจากเพื่อนร่วมงาน
0: เรามีข้อมูลครับเรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะครับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ180นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
1: ผู้หญิงนะฮะ
0: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
1: อยากผอมไหมผู้หญิงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
1: ก็มีผล
0: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิด ครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะเอางี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับเอ้ยอย่างนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
1: พักผ่อนน้อย
0: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
1: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
0: น่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
0: ไม่ได้กลัวจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมาก
1: มีโอกาสเป็น
0: จริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะ
1: คร
0: ับ เจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: มีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะแบบจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
1: ๆมันทรมาน
0: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
1: ไม่ส่งผล
0: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
1: การออกกำลังกายก็ช่วยได
0: ้อุ้ยดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
1: ไปเจอ
0: เสียตังค์ไม่ได้
1: เส
0: ีย
1: ตังค์แบบนี
0: ้เอาออกกำลังกายดีสุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อน
1: ครับ
0: นะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
1: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
0: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: ครับเนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีอ้าวไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
1: ครับใช้บ่อย
0: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการปวดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
1: ทำให้มีมากขึ้น
0: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้

0: เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงครับ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี
1: ่อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวเหรอพี่ไม่เบอร์แย่เหรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแถมคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณหมอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: แก้ป
2: ั
1: ญหายังไงดีคร
3: ับ ให้เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: คร
3: ับ แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งของเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: เดี๋ยวตาบอดนะพี
3: ่ในตรงร่องระหว่างตรงคิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเป็นนิ้วกลางนะคะนวดคลึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
2: ้นมากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
1: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
3: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลารู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งของเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุดสองจุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดครึ่งเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันนวดทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
1: คือเหมือนเราจะรู้เองว่าจุดไหนแล้วจะสบาย
3: อ๋อ
1: เฮ้ยรู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นอ่ะใช่ไหมแบบ
2: ผ่อนคลายขึ้นใช่ไ
1: หม
2: โอ๊ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ใช่
1: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
3: ใช่ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกก็จะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ
4: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3 วิครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยว

ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kiss ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกพาสะดวกด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบกับคนไข้หลากหลายนะครับมีคนไข้บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตเห็ดพิษได้อย่างไรนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนำทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้แต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปรงฟันเราทำธุระส่วนตัวจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นน่ะเราจะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายเอ๊ะพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรากดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยโดยการจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับเคยมีรายงานที่โอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถือไงนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหล่เราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กับที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอายุในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่แทบไม่ต้องทำอะไรดังนั้น การขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับทำให้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ำหนักตัวที่มากปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับน่ากลัวนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่สองนะครับเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่เราบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มันน่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนๆทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆ เขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆ เวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสนจะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออแล้วชีวิตเขามีดียังไงเออแล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเออแล้วเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวน เวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันครับเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอารวาสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะคุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้นทั้งสองโรคเนี้ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้วถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมณยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยกับคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับแล้วลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับ มีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดย

จะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับในที่เราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมามือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับพิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้ที่คุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่า call free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลงี้นะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทำด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่ง

ทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอ่ะแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับ

0: ไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงซึ่งกันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆทีเรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2ทุ่ม3ทุ่มนะครับตามงานกันได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blogditกับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทไทยอยู่สุขครับ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว
1: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
1: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
0: เอ้าดูก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
1: การที่เราแบบสูดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็อย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทบ้าง
1: พิษที่ทำให้เกิดการกรดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแค
0: ถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแ
0: ค
1: ถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแค
0: เอ้าแล้วเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ
1: ่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดก่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
1: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
0: โอเค
1: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
0: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
0: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังครับต้องทำยังไง
1: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำก๊อกครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดขอนบริเวณผิวหนังครับ
0: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
1: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
0: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้งสติครับจัดการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมอ อ
1: ัน
0: นี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
1: สวัสดีครับ
0: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพ้ ง่ายแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ

0: มาแล้วครับ
1: อารมณ์ไหนคะเนี่ยครอบครัวทำอาหาร
0: นี่ฝีมือผมเองเลยนะครับพี่หมวย
1: ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เท
0: ก็เป็นฝีมือที่ผมแกะแล้วก็เทพี่หมวยจำผิดผมอีกแล้วอ่ะ
1: เราเล่น
0: คือจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่หมวยผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การแกะใส่จาน

0: แล้วก็เทลงไปอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะได้กินอะไรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างถูกไหมครับแต่ยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกโซเดียมมีเกลือเยอะซึ่งมันไม่ดีต่อไตของเราเลยครับ
1: นี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะหลักการก็เป๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: เฮลตี้มากมาก
0: แน่นอนครับ
1: ว่าแต่เดี๋ยวมีแขกมาบ้านด้วยทำไมมีแค่สองจานนะคะเสียงกริ่งดังพอดีเลยมาแล้วแน่ๆ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับเขาก่อนครับ
1: ดีๆจ้ะ
0: ครับพี่ภัทรครับพี่ภัทรอยู่ไหนอ่ะพี่ภัทรกู กูพี่ภัทรพี่ภัทรพ
1: ี่
0: ภ
1: ั
0: ทรครับอ้าวพี่ภัทรไม่ยืมอะไรอยู่นี้พี
2: ่ทำไมมาทางนี้อ่ะนี่ไม่ใช่หน้าบ้านเหรอ
0: ไม่ใช่ที่บ้านคนอื่นนู่นบ้านผมอยู่นู่นมานี่เร็วเร็วมันจะโอ้ยจะตกกระจายอะไรมานี่นี่ขอประตูเขาอย่างครับเนี่ย
2: ฉันเคาะนานมาก
0: เหรอ
2: เขาไม่เอาลูกซองออกมายิงก็บุญแล้ว
0: นี่ไปเหรอครับปาพี่หมวยรออยู่
2: ขาแข็งไปหมดแล้วพี
0: ่ไปแล้วพี่อะไรทำอะไรของพี่เนี่ย
2: ฆ่าเราไม่พิม

0: หารการกินผมเตรียมพร้อมสำหรับพี่ผัด
1: พี่ผัดไทยสวัสดีค่ะ
2: หมวยด็อกเรียกหมวยไม่ได้แล้วค่ะ
1: ทำไมเรียกได้
2: ด็อกเตอร์หมวย
1: โอ้ดีใจได้เจอ
2: มีคนกอดฉันด้วยอยู่บ้านมีแต่ยามกอด
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เอ๊ะเก้าอี้เป็นอย่าง
0: น
2: ี้เหรอคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: โอ้ไม่ชินค่ะพอดีปกตินั่งวีลแชร
0: ์อย่างพี่ผัดเนี่ยมีสภาวะโรคไตเสื่อมมานานยังไงคร
2: ับ นานแล้วค่ะ
0: นานขนาดไหน
2: แต่พี่ไม่แน่ใจว่าไตพี่เสื่อมก่อนสมองหรือสมองพี่เสื่อมก่อนไต
0: อาจจะพร้อมๆกัน
2: นานแล้วค่ะพี่เปิดเจอว่าเป็นไตเนี่ยตอนอายุประมาณ23ค่ะ
1: แล้วพี่เจอตอนอายุ
2: 23คือตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยนอนเนาะจะไฮเปอร์แบบนอนน้อยมากแล้วก็มีช่วงนั้นน่ะปัสสาวะเป็นสีนี่แหละสีเนี้ย
0: เ
1: ลือดออกเหรอคะ
2: ใช่นึกว่าเรากินซอสมะเขือเทศเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จากโรคนี
0: ้
2: คิดดีคิดบวกคิดบวกไง
0: ก็ถือว่าเป็นการคิดบวก
2: คิดบวกนี่ไม่ได้มุกนะคิดจริงๆเพราะชอบกินซอสมะเขือเทศซึ่งจะเป็นที่มาของบางทีเป็นไตด้วยเพราะมันมีเค็มคุณแม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างมากกับเค็มๆอ่ะชอบเค็มๆก็ไปโรงพยาบาลนึงก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าพี่เป็น IgA ก็คือ Acute Glomerulonephritis ก็คือมันไตมันมีปัญหาแล้วค่ะก็คือโรคไตนั่นแหละ
1: จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ผัดบอกว่าสวะเป็นสีเลือดใช่มั้ยคะที่ตอนนั้นเริ่มที่จะเอ็ดใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
2: ใช่
1: ค่ะตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอเลยมั้ยคะ
2: ไปเลยค่ะโอ้แล้วอีกอย่างนึงพี่ดื่มน้ำน้อยมากวันนึงยังไม่ถึง2แก้วนะคะพี่ไม่หิวน้ำแบบ
1: ทางเกียดเข้าห้องน้ำเหรอคะ
2: อันนั้นเป็นเหตุผลที่ตามมาเฉยๆปัจจุบันก็เลยต้องเอาขวดลิตรครึ่งอะค่ะวางไว้แล้วก็ทำยอดให้ได้ถ้าใช่2ลิตรก็จะดี
1: อาการหนักสุดของพี่ผักเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ
2: คือเลือดเหลือ21พอลงไป21ก็เลยแอดมิดไตก็พังอีกเพราะว่าพอเลือดไม่พอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงหน่วยงานอื่นนะคะปวดหัวคืออะไรไม่รู้มาหมดเลยอันนี้ต้องแอดมิดด่วนพร้อมกันนั้นโซเดียมต่ำก็คือเกลือต่ำมากอะค่ะจะเหมือนจะหัวใจจะวายอะ
0: แล้วคุณหมอเขารักษาไงอีกครับคือนอกจากนั้นผมยังเคยได้ยินว่าสมมติว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยบางทีต้องฟอกไตด้วย
2: อ๋อคือจริงๆอะพี่อะคุมไตได้อยู่ที่ประมาณ 2.2 เขาเรียกค่า BUN นะคะแต่ตอนที่ซีดมากๆเนี่ยมันขึ้นไป 4.5 เลยอะ oh. ซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันโดดมากอะค่ะ ก็อีกนิดนึงคงต้องฟอกแล้วอะค่ะ ก็เลยต้องแอดมิดนั่นแหละอย่างที่บอก ให้เลือดต้องช่วยสุดฤทธิ์ก็ลงมาเวลาเนี้ยไตกลับคืนมาที่ประมาณ 3.2
1: เท่าที่ฟังดูเนี่ยหลังจากที่พี่ผัดไทยทราบว่าตัวเองเป็นโรคภาวะไตเสื่อมชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะ ดูแลตัวเองดีขึ้น
0: โอ้โหนี่ก็ต้องเรียกว่าพี่ผัดไทยเจออะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับ
2: สำหรับโรคใช่ไหมคะ
0: สำหรับโรค
2: ใช่เยอะ
0: แต่ก็ยังรักษาตัวเองด้วยดี
1: หลังจากที่พี่ผัดไทยได้อยู่กับโรคมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอกับภาวะไตเสื่อม
2: สาเหตุคือตัวพี่เองพี่ว่าโรคทุกอย่างสาเหตุคือเจ้าตัวนั่นแหละ

0: ทำให้เป็นเองโดยหนึ่งไม่รู้ผิดโดยไม่รู้กินผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงฮ
1: ะ
0: ตั้งแต่เด็กไม่ควรบอกกับอีกอย่างนึงรู้แต่ไม่ทำ
2: ที่พี่ผัดบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงการทานเค็มด้วยไหมคะ
0: ทานเค็มก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่พูดว่าสาเหตุจากตัวเองเป็นหลักคือไม่หาความรู้อย่างน้อยข้อมูลดิบอ่
1: ะ
0: เราควรรู้อะค่ะควรไม่ควร
3: พูดถึงความรู้นี่ดีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นคลับสุขภาพซึ่งจะมีคุณหมอแวะเวียนมาโดยตลอดครับพี่ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยด้วย
0: ต้องเปลี่ยนชุดไหมคะ
3: เปลี่ยนอะไรครับ
0: เอาเป็นคลับเนี่ยแบบปาร์ตี
2: ้ไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวค่าไตขึ้นนะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันครับ
0: โอเคค่ะ
2: และคุณหมอโรคไตที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับอาจารย์
4: สวัสดีครับ
2: งั้นเริ่มตั้งแต่สาเหตุดีไหมคะว่าสาเหตุของโรคไตเสื่อมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
5: คือโรคไตเสื่อมมักจะเป็นจากตามหลังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพบบ่อยนะแล้วก็เป็นจากยาซื้อยาทานเองบ้างยาที่มีพิษต่อไตบ้างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาที่กินแล้วแก้ปวดไขข้อต่างๆพวกนี้ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะก็จะทำให้เกิดโรคไตเสื่
2: อม
5: ในบางคนก็จะเป็นจากโรคอย่างที่คุณข้าพัดเป็นนะครับก็จะเป็นพวกIgA บ้างโรคที่ภูมิต้านทานต่อตัวเองบ้างอย่างเช่น SLE บ้างนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นจากโรคเกาต์โรคอ้วนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ดองรองลงมา
0: แล้วของผัดไทยเป็นจากอะไรคะคุณหมอ
5: เป็นจากโรค IgA ส่วนใหญ่ก็เป็นจากติดเชื้อนะฮะพอติดเชื้อเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารพอติดเชื้อแล้วสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปกระทบกับไตของตัวเองภูมิต้านทานมากเกินไม่มากเกินแล้วถ้าเกิดติดเชื้อบ่อยๆไตก็กำเริบบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกัน
3: เราจะสังเกตอาการไงครับจากคนปกติธรรมดาอยู่ๆจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรค
5: ครับคือบางคนมีอาการเตือนก็โชคดีไปบางคนไม่มีอาการเตือนบางทีเป็นภัยเงียบอาการเตือนอย่างเช่นปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะแดงปัสสาวะเป็นสีชาแก่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นจากการที่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางคนก็จะมีอาการบวมบวมตาบวมเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะตื่นมาตอนเช้าบวมหน้าบวมตาตอนสายๆบวมที่เท้าบางคนก็มาด้วยความดันโลหิตสูงก็เป็นจากโรคไตได้เหมือนกันนะครับแล้วคนบางคนเป็นมากๆก็โลหิตจางหรือว่าโรคซีดแล้วก็อาจจะมีคันตามตัวผมร่วงนะฮะถ้าเป็นมากๆก็น้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการมากแล้ว
3: ทำไมถึงมีคันตามตัวด้วยครับ
5: ก็ของเสียในร่างกายมันสูงนะฮะเพราะว่าปกติไตต้องทำหน้าที่กับของเสียซึ่งแต่ปัสสาวะมีกรดต่างๆเนี่ยพอของเสียมันข้างค้างมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวไปมันทำให้เกิดอาการคันหรือผิวแห้งเขาเรียกว่าผิวแห้ง
2: แต่ละระดับมีวิธีการรักษาแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
5: คือถ้าระยะ1-4เป็นระยะที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารรักษาด้วยยาได้แต่พอระยะที่5แล้วส่วนใหญ่มันจะต้องเริ่มเตรียมตัวจะล้างไตแล้วต้องฟอกเลือดล้างทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไตใหม
2: ่
5: นั่นก็เป็นระยะที่5ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้โรคเป็นมากขึ้นจาก1มา2มา3มา4จน15ก็พยายามสต็อปหรือชะลอความเสื่อมของโรคไตไว้นะครับโดยการควบคุมอาหารโดยการกินยาต่างๆรักษาที่สาเหตุบ้างนะครับถ้ามียาที่เป็นพิษอย่างไปกินยาชุดยาสมุนไพรยาแก้ปวดแก้อักเสบก็หยุดไตก็จะอาจจะฟื้นขึ้นมาได
3: ้หมอครับเวลาที่เราได้ยินคนบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยหลายๆคนเขาจะชอบคิดว่าเอ๊ะเพราะว่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่า
5: ใช่เพราะว่ากินอาหารกินเค็มก็คือว่าตัวโซเดียมนะโซเดียมเป็นสารที่ปกติเราต้องการพอสมควรแต่ปัจจุบันเรากินมากเกินไปมากกว่าความต้องการ2เท่าถึงบอกว่าต้องกินลดเค็มลงครึ่งนึงเพื่อจะให้พอเหมาะพอเหมาะทำยังไงเช่นน้ำปลาเคยเติมช้อนนึงให้เติมสักครึ่งช้
2: อ
5: นเคยเกลือสัก 1.4 ช้อนแล้วก็เหลือ 1.8 อย่างเงี้ยก็จะเรียกลดครึ่งหนึ่งก็จะกำลังพอดีนะครับหรือว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงของที่มันมีความเค็มหรือว่ามีการที่เติมเกลือเพื่อถนอมอาหารอย่างเช่นปลาเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานน้อยลงหน่อยได้ไหมนะครับก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินน้อยลงเพราะมีเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายเกลือก็จะเรียกว่าอมน้ำถูกไหมก็จะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดเวลาที่เลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายมันต้องมีน้ำเกลือพาเม็ดเลือดไปถ้าเกิดมีน้ำเกลือมากเนี่ยปริมาณหลอดน้ำในหลอดเลือดก็จะเยอะแรงดันในหลอดเลือดก็จะสูงเมื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งที่รับแรงดันทุ่งสูงอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมก็จะตีบตันหรือบางคนก็แตกเลย
2: ย้อนไปเมื่อกี้อะค่ะที่อาการของโรคไตมีหลาย

0: ระดับแต่ละระดับเนี่ยค่ะที่คุณหมออธิบายว่าวิธีการรักษาก็ต่างกันแล้วอาการมันต่างกันไหมคะ
1: ระยะที่1ระยะที่3เป็นระยะต้นมักจะไม่มีอาการก็น่ากลัวตรงๆจุดเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคไตแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีบ้างมีอาการบวมบ้างอันนั้นก็มีอาการเตือนแต่บางคนไม่มีไปถึงระยะ 4-5 ถึงจะรู้ตัวอาการที่ 4-5 มันจะเริ่มมีคันเริ่มมีอ่อนเพลียมากขึ้นแล้วการรักษาเนี่ยต้องรักษาที่สาเหตุก่อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาเบาหวานต้องกินยาความดันหรือปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่รสชาติจัดเกินไปก็จะทำให้โรคไตนั้นไม่กำเริบนะครับแล้วก็เบาหวานความดันให้น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความดันอย่าให้เกิน130คุมให้ดีเลยไม่ว่าจะคุมด้วยวิธีออกกำลังกายคุมด้วยการควบคุมอาหารหรือควบคุมด้วยยาก็ตามต้องวัดความดันด้วยไม่ใช่ว่าหายไป6เดือนแล้วค่อยกลับมาหาหมอเนี่ยไม่ใช่ต้องวัดความดันอย่างน้อยสักเดือนนั้น1-2ครั้งดูความดันปกติหรือยังนะครับถ้าความดันปกติแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทานยาได
2: ้อย่างอาจารย์แนะนำคนไข้ยังไงว่าวิธีการลดความเค็มในอาหารลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด
1: ตอนที่1ก็ต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าทานเค็มเนี่ยมันมีผลเสียแม่บ้านเราจะทำกับข้าวให้ภรรยาลูกทานเนี่ยนะเราลดน้ำปลาลง 10% เนี่ยสามีไม่ร
3: ู
1: ้ไม่มีคนรู้แล้วอีก2เดือนหรือเดือนนึงลดอีก 10% ก็ไม่รู้อีกภายใน3เดือนจะลดได้ 30%
2: ถ้วยน้ำปลายังวางอยู่บนโต๊ะนะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงก็คือว่าทริคนึงคือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเอาเครื่องปรุงวางบนโต๊ะก็ถ้าเกิดเขาขอเขาหยิบมาให้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับอันที่2คือพวกของที่มีความเค็มแล้วเนี่ยอย่าซื้อมาเช่นพวกของที่หมักดองปลาเค็มปลาร้าต่างๆนะครับหรือว่าขนมกรุบกรอบของเด็กถ้าเด็กทานเค็มวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทานเค็มในวันข้างหน้าเพราะมันติด
0: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยทานเค็มมากกว่าคนปกติทั่วไป
1: ถ้าเทียบกันระหว่างคน2คนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีบอกยากว่าคนไหนกินเค็มไม่กินเค็มแต่ว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวที่บอกแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าให้กินอาหารตามสั่งถ้ากินแบบอาหารข้าวแกงบางทีปรับไม่ได้อาหารตามสั่งหมายถึงว่าไปบอกแม่ค้าเนี่ยของผมนะไม่เอาผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะอย่างเงี้ยเขาจะทำมาให้เราได
2: ้ผู้ชมทางบ้านเองหรือว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการกินของเราอ่ะมันแปลกเขาก็เลยอยากจะรู้แล้วก็มีคำถามมาถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามจากเขากันไหม
3: ค่ะ
0: ดีค่ะ
2: ฟังกันครับ
4: อยากทราบว่าการกินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
2: กินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบมันช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
1: ครับก็คือข้าวต้มกับไข่ดิบเนี่ยก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งก็จะมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มีคอเลสเตอรอลซึ่งก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าจะรักษาโรคไตให้หายเนี่ยคงไม่ได้อย่างมากก็ควรสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะครับมันก็ทำให้เป็นร่างกายดีขึ้นแต่แน่นอนไม่ได้รักษาโรคไตแน่นอน
0: ยังมีอีกคำถามนึงค่ะคุณหมอไปฟังคำถามกันค่ะ
5: มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนปัจจุบันไหมคะ
2: เป็นคำถามที่ฮิตมากนะครับมีไหมครับทางเลือกอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นยาไทยยาจีนยาชุดยาหม้อยาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะไม่แนะนำแนะนำว่าการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตัวออกกำลังกายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนนะว่าได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมถ้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่มันมีเป็นโทษเป็นต้องห้ามนะครับถ้าเรากินเค็มมากเกินไปหรือกินหวานมากเกินไปมันจะกลับเป็นโทษมากกว่า
0: สุดท้ายอยากให้คุณหมอสรุปนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไตเสื่อม
1: ครับจริงๆไม่ยากเพราะว่าพฤติกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารถ้าเราไม่ทานเค็มจัดไม่ทานหวานจัดนะครับหรือมันจัดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้สุขภาพดีเราดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ซื้อยาทานเองโดยที่ไม่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคไตได้เพราะถ้าเราไม่กินเค็มแล้วไม่กินหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันถูกไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหัวใจก็ดีความดันเราก็ปกติถูกไหมถ้าดื่มน้ำมากเราก็ไม่เกิดโรคนิ่วในไตไม่เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนดื่มน้ำน้อยเกินไปเราไม่กั้นปัสสาวะอย่างนี้นะครับ
0: จากนี้ไปจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่ผัดด้วยที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็ทำให้เราสองคนได้รู้จักโรคไตเสื่อมมากขึ้นด้วย
2: ค่
0: ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ดีครับ
2: และในช่วงหน้านะครับแพ้วจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
0: มาถึงช่วงรอบรั้วรามาค่ะช่วงนี้เจอกับน้องแพ้วนะคะว่าแต่ไปไหนมาพี่ผัดเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองสวนกันนิดเดียว
2: เป็นแผนแน่เลยครับไม่อยากคุยกับพี่ผัด
3: ไม่ผมเป็นแฟนรายการพี่ผัดไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเจออยู่ใช่ครับ
0: เนี่ยเรานั่งคุยกันตั้งนานรอน้องแพ้วอยู่ไม่มาสักที
3: แล้วคุยรู้เรื่องไหมครับพี่
0: รู้เรื่องสิ
2: พลาดแล้วนะแต่พลาดเพราะว่าไปไหนมา
3: ไปนครนายกมาครับสดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆละกันที่ได้ไปถึงจังหวัดนครนายกแล้วก็จริงๆมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่หมวยและที่ผมไปเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับ
2: น่าสนใจมากเลยครับ
3: ก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเขื่อนขุนด่านปราการชนตอนนี้ก็อยู่ที่เดิม แต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จะมีหินอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเหมือนทะเลทรายเลยไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับจะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ
0: อยากเห็น
3: คร
0: ับ
3: ไปเที่ยวด้วยกันครับใครบอกว่าผมหนีเที่ยวไม่จริงครับพี่หมวยกับพี่บีมไม่เคยมีเวลาให้เลยครับผมก็เลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปเลยครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันเลย
6: ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็น24ชั่วโมงนี่คือที่นี่เราไม่มีรั้ว
2: ครับ
6: แต่ตอนกลางคืนไม่มีคนพาเดินแค่นั้นเอง
2: ที่มาที่ไปของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
6: อ๋อที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเมื่อปีพ.ศ.2519พระองค์ท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนจะลืมธรรมชาติที่มีอยู่เดิมก็เลยมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยเพื่อที่จะทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของพระองค์ท่านในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ครับ
6: ค่ะจากนั้นเนี่ยทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธก็ขออนุญาตเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
2: ครับจากผืนดินที่แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่อ้อนะครับจะพาพวกเราไปดูนะครับว่าพื้นดินที่เคยแห้งแล้งเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มกันเลยได้ใช่ไหม
6: ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้แล้วค่ะ

0: การที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในเรื่องของ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือดูดมชิ
1: ม
0: ดื่มดมเดี๋ยวจะพาไปดมชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วก็ไปดื่มสุดท้ายเลย
1: โอ้โหได้เลย
0: ดูดม
1: ดม
0: ชิมด้วย
1: ดมด้วยอุ๊ยทำไมกลิ่นเขาซ่าๆจังเลยครับ
0: กลิ่นซ่าๆนะคะถ้าเราเอาใบเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีรูถ้าเราลองชิมมันจะรสชาติ
1: โอ้โหกลิ่นซ่ามากเลยอะ
0: รสชาติหวานซ่าๆหวานชุ่มคออ
1: ืมโอ้ยมันคือใบอะไรครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าใบโปร่งฟ้าทีนี้เนี่ยรสชาติมันจะหวานมันจะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ชุ่มคอลดอัลไซเมอร์สำหรับคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่ก็ได้เหมือนกันก็ให้เคี้ยวใบนี
1: ้อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดูแล้วได้ดมแล้ว
0: ได้ชิมแล้ว
1: ได้ชิมแล้ว
0: เหลืออีกอย่างนึงคือดื่ม
1: ไปดื่ม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดื่มอะไรดีนะ
0: สมุนไพรค่ะที่นี่เราจะเน้นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ครับตอนนี้เราจะมาชิมกันครับ
0: ชิมแบบไม่ต้องแบบสุขภาพก่อน
1: ชิมแบบสุขภาพก่อน
0: สุขภาพ
1: คือ
0: ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง
1: เปิดก๊อกแล้วดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลย
1: อันนี้สีแดง
0: สีแดง
1: ก็คือน้ำจากฝาง
0: แก่นฝางค่ะแก่นฝางเป็นแก่นไม้เป็นต้นไม้ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันขึ้นได้ทั่วประเทศ
1: อย่างข้าวที่สีออกมาก็จะไม่ใช่เป็นข้าวขาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะ
1: มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นถ่านไร้ควันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราคล้ายๆกับเราควบแน่นเกิดจากการควบแน่นการอบถ่านเป็นหลักก่อน
1: อ๋อ
0: ค่ะ

0: อ้าวพี่อ้อครับเมื่อกี้เห็นมีลูกสมุนหายไปไหนแล้วล่ะครับ
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไปแล้ว
1: ไปเล่นแล้วค่ะ
0: ไปเล่นแล้ว
1: ตามสเต็ปใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้กำลังกวนอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: อันนี้กำลังทำสบู่เหลว
0: เราทำสบู่เหลวที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเลือกสมุนไพรให้มันเข้ากับสภาพผิวของตัวเองนิดนึง
0: ครับ
1: หลักๆเลยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1สมุนไพรที่มีรสชาติขมฝาดเฝื่อนจะมีสารแทนนินช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่2สมุนไพรที่มีสารเมือกมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรา
0: ครับ
1: กลุ่มที่3เนี่ยจะมีกรดซิตริกแอซิดจะช่วยลอกเซลล์ที่ตายและเผยผิวใหม่ให้กระจ่างใส
0: อย่างน้ำอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้จะเป็นน้ำชาโคล
0: นอกจากคาร์บอนนี้เราก็ยังใส่น้ำสมุนไพรแบบอื่นได้เหมือนกันใช่มั้ยคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: ต้องคน
1: พอกวนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ากันเรียบร้อยแล้ว
0: มันก็จะไม่ได้หนืดเท่าเดิมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเมื่อกี้หนืด
1: คล้ายๆเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเติมน้ำหอมต้องหอมไปแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วแต่เราค่ะเราก็ไปหาซื้อขวดที่มันสวยๆเป็นขวดหัวปั๊มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบู่เหลวที่ทำได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมดีนะครับสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดีตามครับเหมือนกับที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้ให้กับพวกเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอย่าลืมหาเวลามานะครับ
2: โอ้โหน้องแห้วพี่ไม่เห็นว่ามันจะแห้งล้างเป็นทะเลทรายเป็นโขดหินอะไรอย่างที่น้องแห้วบอกเลยน
3: ี่
2: มันป่าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเนี่ย
3: นี่คือมันเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคอยสอนประชาชนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับ
2: ดูร่มรื่นมาก
3: ใช่ใช่อ
2: ยากไปบ้างอ่ะน้องบีม
3: ผมก็อยากไปครับไปวันนี้เลยไหมฮะพี่หมวย
2: เราอยู่คลอง4อีกนิดเดียวก็นครนายกแล้ว
0: จะไปกันเมื่อไหร่ครับ
3: ไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเก็บเนี่ยขึ้นรถไปเลย
0: ผมเพิ่งกลับมา
2: ก็พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะ
3: ไปคนเดียวผมได้ความสุขคนเดียว
0: อ้าวมีงี้ด้วยครับ
3: อย่างนี้แหละครับมันก็อย่างนี้แหละครับงั้นเราไปกันเลยฮะ
2: เดี๋ยวน้องบีม
3: ครับ
2: ลาท่านชมก่อนค่ะ
3: โอ้ลืมตลอดผมลืมทุกอาทิตย
2: ์ค่ะขอบคุณน้องแห้วนะคะที่พาเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกำลังจะพาไปอีก
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปครับ
2: แล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
2: ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไปคร
2: ับ ไปเลย
4: ไป

0: โรคข้อเท้าพลิกในโอกาสการเกิดเนี่ยพบได้บ่อยที่สุดในโลกของการบาดเจ็บของเท้าข้อเท้าข้อเท้าพลิกบ่อยเนี่ยจะต้องเกิดข้อเท้าพลิกในครั้งแรกก่อนแต่ว่ารักษาได้ไม่ดีเช่นเล่นบาสเล่นฟุตบอลแล้วมีข้อเท้าพลิกหลังจากนั้นมีบวม 2-3 วันพอมันเริ่มยุบบวมเริ่มดีขึ้นกลับไปเล่นอีกมีอาการพลิกซ้ำมาอีกทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันฉีกขาดซ้ำๆก็ทำให้เอ็นฝั่งทางด้านข้างของเท้าเนี่ยมันไม่แข็งแรงอาการของคนไข้ที่มีภาวะข้อเท้าพลิกบ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการหลวมเส้นเอ็นทางด้านข้างเนี่ยมันมีการบาดเจ็บฉีกขาดทำให้มันติดในท่าหย่อนหรือว่าเส้นเอ็นไม่ติดส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นบาสเนี่ยก็จะมีข้อเท้าพลิกซ้ำๆถ้ารายที่เป็นมากเนี่ยเดินธรรมดาก็พลิก
1: ก็ข้อเท้ามันพลิกนะครับแล้วมันก็เป็นอาการเรื้อรัง
0: ไม่ทราบพลิกมานานยังครับพลิกมาบ่อยแค่ไหนคร
1: ับก็ผมจะชอบเตะฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วก็อาทิตย์นึงก็เตะประมาณ2ครั้งแต่เดือนนึงก็มีบ้างสักครั้งถึง2ครั้งต่อเดือนนะครับแล้วก็มันก็เรื้อรังมาประมาณ6หรือ8เดือนแล้วประมาณนี้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวขอตรวจข้อเท้าหน่อยนะครับการวินิจฉัยเนี่ยก็จะวินิจฉัยด้วย1ประวัติจะต้องดูว่าข้อเท้าพลิกมากี่ครั้งเป็นถี่ไหม2ก็คือตรวจร่างกายจะตรวจดูเส้นเอ็นมีการหลวมหรือเปล่า3ก็คือเอ็กซเรย์กับ MRI คือการตรวจเพิ่มเติมก็จะบอกความรุนแรงของโรคได้สรุปวินิจฉัยว่าเป็นข้อเท้าพลิกแล้วก็มีเส้นเอ็นทางด้านข้างเนี่ยมันมีอาการหย่อนนะครับทําให้มันหลวมสําหรับการรักษานะครับจะแบ่งการรักษาเป็น2อย่างก็คือรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดด้วยการฝึกเส้นเอ็นทางด้านข้างของเท้าเพิ่มความแข็งแรงสำหรับคนไข้ในกลุ่มที่2นะครับที่มีลักษณะของทรงเท้าผิดปกติเช่นมีอุ้งเท้าสูงหรือว่ามีส้นเท้ามันบิดเข้าในอันนี้ก็ต้องแก้ที่กระดูกแก้ที่ทรงเท้าทำการผ่าตัดกระดูกปรับทรงเท้าให้ดีขึ้นถ้ากายภาพเส้นเอ็นทางด้านข้างของข้อเท้านะครับวิธีการก็เนี่ยเอาผ้ายางคล้องไว้เอาเท้าข้างซ้ายเหยียบไว้นะครับก็กระดกเท้าข้างขวาขึ้นแล้วบิดออกด้านนอกบิดออกไปให้ตึงแล้วก็ยกค้างไว้นะครับนับไปเนี่ย1 2 3 4จนถึง10วิ6 7 8 10วิก็ผ่อนหย่อนกลับแล้วก็วางเท้าพักพักนึงก็กระโดดขึ้นบิดออกด้านนอกนับไป10วิมันจะตึงล้าตรงนี้ตรงเส้นเอ็นด้านข้างนะครับ10วิก็พักกลับมาก็วันนึงทำเยอะๆ50ครั้ง100ครั้งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นทางด้านข้างเนี่ยมันแข็งแรงก็จะป้องกันการข้อเท้าพลิกได้สำหรับการป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำนะครับจะแนะนำว่าการฝึกเส้นเอ็นด้านข้างข้อเท้าให้แข็งแรงเนี่ยก็จะช่วยได้2ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นกีฬาเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เล่นกีฬาชนิดที่ชอบนะครับการเล่นแล้วก็มีการใส่สนับข้อเท้ามีการป้องกันมีการฝึกเส้นเอ็นข้อเท้าที่ดีเนี่ยก็ทำให้ไม่เกิดอาการพลิกซ้ำได้ครับ
1: อย่างอาการอย่างเงี้ยเราสามารถรักษาให้มันหายขาดได้ไหมครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเส้นเอ็นที่มันฉีกขาดเนี่ยถ้ามันหย่อนไปแล้วมันจะไม่ติดเองแต่การบริหารข้อเท้าให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเส้นเอ็นอีกเส้นนึงมันช่วยรับความแข็งแรงได้มันจะไม่ได้หายว่าเส้นเอ็นมันกลับมาเชื่อมกันดีแต่มันจะหายไม่มีอาการจากการที่เส้นเอ็นที่เราบริหารมันแข็งแรงขึ้นสุดท้ายเราบริหารแล้วมันยังพลิกอยู่หลวมจริงๆก็สามารถผ่าตัดได้เย็บซ่อมเส้นเอ็นหดรั้งให้มันตึงมากขึ้นนะครับสำหรับคนไข้ที่มีข้อเท้าพลิกบ่อยเราไม่ได้มารับการรักษานะครับหนึ่งก็คือแน่ๆล่ะเส้นเอ็นมันจะฉีกขาดไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ฉีกขาดถาวร2ก็คือตัวข้อเท้าเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสื่อมได้ถ้าบาดเจ็บซ้ำๆโรคข้อเท้าพลิกเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่รักษาหายได้หลังจากผ่านไปแล้ว 2-3 สัปดาห์แล้วมันยังปวดยังบวมอยู่หรือว่าเหยียบลงน้ำหนักไม่ได้เนี่ยก็แนะนำให้มาตรวจอาจจะมีการกระดูกหักที่ฝ่าเท้าได้กระดูกหักที่ข้อเท้าได้หรือว่ากระดูกอ่อนบริเวณข้อเท้ามันได้รับบาดเจ็บได้ครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยมาเพิ่มอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้วจากการอัมพาตนะครับคุณคิดผิดนะฮะผมจะทำทุกวิถีทางนะครับให้โรคอัมพาตไม่ใช่โรคที่น่ากลัวต่อไปครับผม

มยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันแล้วก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเอ๊ะหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องนึงขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่นึงเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมชีวการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนๆเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบรนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assisted technology นะครับโซนที่2นะครับคือโซนทรีทเมนต์นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่3โซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมองเนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้

คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะส่วนหัวนะส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่ง2 ส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนนี้เป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซนเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมอง2 ส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่เวลาเราติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นขึ้นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้ขึ้นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์หนึ่งในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวต้านทานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะนะพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเราเรียกว่าแบนด์วิดเนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองแล้วอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะและนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวบวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจากตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์
สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะ

0: ปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะ activate จอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานีในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า iThink 2หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะฮะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าเขาต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะฮะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดแล้วปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่ใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะนั่นก็จะเป็นลักษณะแตกต่างของบอลตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคือจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้ แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์อย่างแท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะว่าจะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊แต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะณขณะเดียวกันแสดงว่าจะพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับที่เราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บเอ๊ะท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยเอ๊ะคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเอ๊ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเออเป็นวิศวะเขาทำ GEนะก็แต่เป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่า universal มากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมและทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ
1: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้ เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจาก

0: ส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
1: ตอนนี้จะให้

0: เดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเห็นว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
1: ใช่
0: เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะฮะแม่ถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลยปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหม
1: ไม่บ่อย
0: ไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
1: ไม่เป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวผมสอนให้ท่านนี
2: ้ชอบไหม
1: แก็ชอบ
2: นะได้ไหม
1: คิดว่าเล่นได
2: ้ได้เน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
2: รับให้ได้นะ
1: ทำ
2: เ
1: ลย
2: ทันไหมลุ้นลุ้นลุ้นทันไหมทันไหมทันทันเอียง
3: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยจะคอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
2: ร
3: ับ
2: ไม่ได
4: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
5: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
1: รู้สึกดีและมีประโยชน
5: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแท็กได้มือที่ไม่รู้จักเห็น
5: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
1: ใช่ใช่ใช
5: ่แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
1: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงรู้สึกมากมากตอนนี้
6: โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อแล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วไป
4: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าตอนหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทาง การแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมี

0: อย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
1: ทางไหนทั้งตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
2: ตรงไป
1: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
3: ชนแล้วหลับตาครับ

ชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงใหลสิ่งที่เองชอบสิ่งที่เองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

หรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมีความผิดปกติไปถัดมาเรามาดูกันว่าพอเวลาที่ไตเสียเนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายหลักๆก่อนเวลาที่ไตมันเสื่อมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นระยะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมส่วนใหญ่เราก็เจาะเลือดนะคะเวลาเจาะเลือดไปเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะมีผลเลือดอยู่ 2-3 ตัวที่เราดูอันแรกเลยก็คือดูตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวนึงก็คือครีอะทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมุติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของเสียพวกนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ล่ะค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ล่ะค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะพอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรคไตที่เสื่อมลงค่ะค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้ว การจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชาการเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนไข้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,500 แคลอรี่ก็อยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลทีนี้พอเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่เราจะต้องไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าหนัก50โลก็กิน50กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่3 4นะคะหรือว่า5ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฟอกไตเนี่ยเราจะกินอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะคะคือจะต้องลดลงละแล้วพอระยะที่เราฟอกไตไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความมื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติเราจะกิน50กรัมใช่ไหมคะก็กิน5ช้อนต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็นไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไขเป็นก้อนนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุงก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ำมันหรือว่าการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันนึงรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ไตเสื่อมอะค่ะฮอร์โมนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเนี่ยมันก็จะเสียไปทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงใช่ไหมคะถ้าเรากินโซเดียมมากความดันก็สูงคุมไม่ได้ถ้าร่างกายขับน้ำไม่ได้เป็นไงคะตัวบวมกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งบวมอีกดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนาะควรจะต้องคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้เกิน2000 มิลลิกรัมต่อวัน ดูยังไงไปดูที่ฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะดูตรงช่องสุดท้ายของโซเดียมเนาะถ้าสมมุติมันมีคำว่าโซเดียมอยู่แล้วให้ดูตรงช่องสุดท้ายหรือว่าแถวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแถวที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่มีต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆกันเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกอย่างนี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันเป็นลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกทางไตเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมหลักๆเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะเราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะถามว่าจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะถึงระยะที่3ระยะที่4หรือว่ามีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนี้ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังแล้วก็ลดโพแทสเซียมทีนี้สมมติว่าถ้ามันเลือกไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมโพแทสเซียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่สองถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำบ่อยๆเอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหารได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงได้เหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัสรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะ3เป็นต้นไปจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณการกินพวกของdairy product หรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นตัวนมเองนะคะโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสทั้งหลายพวกนี้ควรจะต้องลดลง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลนึงที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะถ้าสมมติไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะดูในกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้กลุ่มนี้ถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วบวกได้อีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมุตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรหนึ่งคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมุติเราไม่ได้ตวงฉี่แต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะเราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวัน2วันน้ำหนักขึ้นทีละโล2โลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะแต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตค่ะแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้2อันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะแล้วก็ให้เลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีตามหลักๆก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละนะคะในส่วนของโปรตีนเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวนึงนะคะ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ได้60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสค่ะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวัน นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเงี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้เขาจะกินได้เยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอะอันเนี้ยจะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันท่วมปอดหรือว่าน้ำท่วมตัวแบบบวมเยอะแล้วก็ต้องรีบไปฟอกเลือดให้เร็วขึ้นค่ะสำหรับโซเดียมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มงดเค็มทีเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอาม่าคนนึงค่ะมาบอกว่าคุณหมอมากินไม่เค็มอาม่าไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยอาม่าใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรากินกันเข้าไปเนี่ยคนจะมองภาพแค่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะแต่จริงๆตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีโซเดียมได้เหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของความเค็มเป็นหลักละเวลาที่เราจะลดโซเดียมเราจะพูดคำว่าโซเดียมลงไปเลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่สองค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่มขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกเนี้ยจะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหาร

0: อาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดเอ่ยอะไรเอ่ยที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะเช่นน้ำจิ้มนะคะหรือว่าพวกของซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าในกลุ่มของพวกของน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งน้ำซุปนะคะพวกนี้ก็จะมีส่วนของโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะกินเนี่ยไม่ได้แบบว่ากินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะคะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งไชโป้หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อจะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเดียมมากเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวังนอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยมาอีกทีหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตให้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได
2: ้คนไทยประสบอุบัติเหตุมากตอนที่อยู่ในบ้านการปรับบ้านเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมากขึ้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุขอเน้นจุดที่สำคัญที่ผู้สูงอายุใช้บ่อยๆนั่นก็คือห้องนอนถ้าเป็นไปได้อยากให้ห้องนอนเนี่ยอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ห้องนอนเนี่ยได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกต้องมีความกว้างพอสมควรแต่อย่ากว้างเยอะที่นอนเขาก็ต้องไม่แข็งมากไม่อ่อนมากนะคะอ่อนมากเขาจะปวดหลังผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องของการยืนการเดินเราอยากให้อยู่ในพื้นที่เป็นระนาบเดียวโอกาสที่เขาจะต้องไปสะดุดหกล้มตรงบันไดก็จะได้น้อยลงพื้นวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุที่มีความฝืดระดับหนึ่งคือหมายถึงว่าลื่นน้อยแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนขณะเดียวกันก็ต้องมีความปลอดภัยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากให้แบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนแห้งกับส่วนเปียกเราใช้ห้องส้วมเนี่ยบ่อยเข้าไปเนี่ยพื้นต้องแห้งไม่มีผ้าขี้ริ้วกองอยู่ให้สะดุดหกล้มโถส้วมเนี่ยค่ะก็มีความสำคัญถ้าคนไข้ตัวขนาดปานกลางก็จะทำให้โถเตี้ยมากเตี้ยมากเนี่ยนั่งลงได้แต่ตอนลุกขึ้นจะลำบากมากอาจจะมีราวก่อหรือว่ามีที่ติดข้างๆโถส้วมเพื่อที่เขาอาจจะเหนียวตัวหรือพยองตัวลุกขึ้นสะดวกขึ้นประตูห้องน้ำของผู้สูงอายุควรจะเป็นบานเลื่อนขนาดของประตูห้องน้ำก็น่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่อันนี้เผื่อไว้ถ้าเกิดจำเป็น

จะต้องใช้รถเข็นจะได้เข้าไปได้ตอนนี้อีกอันนึงที่อาจารย์คิดว่าเราน่าจะปรับประยุกต์ได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของอ่างล้างมือที่เขาจะล้างมือที่เขาจะล้างปากบ้วนปากแปรงฟันถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องอยู่ในห้องน้ำอยู่ข้างนอกที่เขาสามารถจะเข้าถึงได้ไม่ยากเขาจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปในห้องน้ำซึ่งโอกาสจะหกล้มมากขึ้นด้วยถ้าจำเป็นจะต้องมีบันไดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบันไดที่เขาวางเท้าและเรียกลูกนอนนะคะเขาต้องวางได้ทั้งเท้าแล้วก็ส่วนการลุกตั้งคือส่วนสูงของบันไดเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเราทำให้กับคนสูงวัยขนาดไหนถ้าคนสูงอายุ90กว่าลูกตั้งหนูจะต้องสั้นมากอะค่ะราวบันไดเขาก็เหมือนกันอาจจะต้องมีส่วนสูงที่เหมาะสมกับเขาและถ้าเราจะให้เขากลุ่มที่เป็นตัวราวบันไดแต่ราวบันไดก็ต้องอยู่ในขนาดที่เขากลุ่มได้เราจะเห็นบางที่ที่หัวบันไดใหญ่มากแต่เขากลุ่มไม่ได้ก็คือได้แต่แตะได้แต่เกาะอันนั้นน่าจะไม่ได้ประโยชน์ค่ะเก้าอี้ที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็คือที่เขานั่งลงไปแล้วเนี่ยความยาวของพนักนั่งเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่หัวเข่าที่พับเนี่ยนะคะจนถึงก้นเนี่ยมันจะต้องพอดีถ้ามันสั้นเกินไปก็เท่ากับเขานั่งมินเขาจะต้องใช้น้ำหนักเขาจะต้องใช้เท้าเนี่ยพยุงตัวเยอะจะต้องมีที่วางเท้าที่มันพอดีกับเท้าเขาอะลงไปวางเป็นตั้งฉากได้ที่พื้นเลยเขาก็จะสบายขึ้นไม่งั้นเขาจะต้องเหมือนกับนั่งเขย่งอยู่ตลอดเวลาโต๊ะกินข้าวก็เหมือนกันค่ะส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบในประเทศไทยเราไม่มีส่วนสูงที่เป็นมาตรฐานของคนไทยเราเอาของมาตรฐานฝรั่งคือ75เซนแล้วลดลงนิดหน่อยนะครับนั้นส่วนสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ72 73เซนซึ่งพบว่ายังสูงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรให้เขาอยู่สบายเราอาจจะต้องดูรูปร่างเขาตัวเขาแล้วก็หาของให้เหมาะกับเขาปัจจุบันอาจารย์พบว่าผู้สูงอายุเขาก้มไม่ลงเขาลำบากมากในการที่จะต้องก้มลงไปหาปลั๊กไฟระดับที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่อยู่ตรงอกเขารวมทั้งสวิตช์ไฟด้วยค่ะการทำสีให้มันแตกต่างจากพื้นห้องก็จะช่วยเขาด้วยที่สำคัญอีกอันนึงที่อาจารย์เจอผู้สูงอายุคือจะประหยัดไฟมากแล้วก็เขาไม่ยอมเปิดไฟเองถ้าหากว่าคิดว่ามันอาจจะสะดุดหกล้มเราจะใช้ระบบอัตโนมัติพอเดินผ่านไปตรงนี้ปุ๊บมีเซ็นเซอร์รู้ว่ามีคนเดินปุ๊บไฟติดเลยอันนั้นอาจจะช่วยได้

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้มันมีความผิดปกติไปถัดมาเรามาดูกันว่าพอเวลาที่ไตเสียเนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายหลักๆ ก่อนเวลาที่ไตมันเสื่อมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นระยะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมส่วนใหญ่เราก็เจาะเลือดนะคะเวลาเจาะเลือดไปเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะมีผลเลือดอยู่ 2-3 ตัวที่เราดูอันแรกเลยก็คือดูตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวนึงก็คือครีแอทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมุติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของเสียพวกนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ล่ะค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ล่ะค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะพอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรคไตที่เสื่อมลงค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้ว การจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชาการเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนไข้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,500 แคลอรี่หรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลทีนี้พอเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่เราจะต้องไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันถ้าหนัก50โลก็กิน50กรัมอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่3 4นะคะหรือว่า5ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฟอกไตเนี่ยเราจะกินอยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 นะคะคือจะต้องลดลงละแล้วพอระยะที่เราฟอกไตไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก 1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความมื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติเราจะกิน50กรัมใช่ไหมคะก็กิน5ช้อนต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็นไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไขเป็นก้อนนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุงก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ำมันหรือว่าการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันนึงรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ไตเสื่อมอะค่ะฮอร์โมนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเนี่ยมันก็จะเสียไปทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงใช่ไหมคะถ้าเรากินโซเดียมมากความดันก็จะยิ่งสูงคุมไม่ได้ถ้าร่างกายขับน้ำไม่ได้เป็นไงคะตัวบวมกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งบวมอีกดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนาะควรจะต้องคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้เกิน2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ดูยังไงไปดูที่ฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะดูตรงช่องสุดท้ายของโซเดียมเนาะถ้าสมมุติมันมีคำว่าโซเดียมอยู่แล้วให้ดูตรงช่องสุดท้ายหรือว่าแถวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแถวที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่มีต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆก่อนเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกงี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันเป็นลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกไปเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมหลักๆเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะโอ้เราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะถามว่าจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะถึงระยะที่3ระยะที่4หรือว่ามีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนี้ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังแล้วก็ลดโพแทสเซียมทีนี้สมมติว่าถ้ามันเลือกไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมโพแทสเซียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมากและฉันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่สองถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำบ่อยๆเอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหารได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงได้เหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัสรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะ3เป็นต้นไปจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณการกินพวกของdairy product หรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นตัวนมเองนะคะโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสทั้งหลายพวกนี้ควรจะต้องลดลง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลหนึ่งที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะถ้าสมมติไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้กลุ่มนี้ถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วบวกได้อีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรหนึ่งคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมติเราไม่ได้ตวงฉี่อ่ะแต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะเราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวัน2วันน้ำหนักขึ้นทีละโล2โลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะแต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตค่ะแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้2อันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะแล้วก็ให้เลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลักๆก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละนะคะในส่วนของโปรตีนเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวนึงนะคะ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ได้60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสนะคะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวัน นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเงี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้เขาจะกินได้เยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอะอันเนี้ยจะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันท่วมปอดหรือว่าน้ำท่วมตัวแบบบวมเยอะแล้วก็ต้องรีบไปฟอกเลือดให้เร็วขึ้นค่ะสำหรับโซเดียมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มงดเค็มทีเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอาม่าคนนึงค่ะมาบอกว่าหมออาม่ากินไม่เค็มอาม่าไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยอาม่าใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรากินกันเข้าไปเนี่ยคนจะมองภาพแค่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะแต่จริงๆตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีโซเดียมได้เหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของความเค็มเป็นหลักละเวลาที่เราจะลดโซเดียมเราจะพูดคำว่าโซเดียมลงไปเลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่สองค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะหรือว่าพวกของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่มขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกเนี้ยจะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดอะไรที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของ

0: กินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งชายโป๊หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อจะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเดียมมากเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวังนอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยหมายถึงบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตให้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ปะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ปะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ปะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ปะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ปะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ปะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ปะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรู

0: ก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจับกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้จะต้องขอขอบคุณคุณหมอชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การนอนกลนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับ
1: ความน่ากลัวของมันเนี่ยนะครับคุณหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
0: ลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
2: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กัน
2: คืนนึงเราหยุดหายใจไปกี่ครั้ง
3: 107ครับ107
2: 107ครั้ง
3: 107ครั้งครับ
2: โอ้โห

0: งๆแล้วหัวล้านผมบางเนี่ยมันเป็นโรคนะครับ
1: เป็นโรคอะฮะ
0: ครับในผู้ชายไทยนะครับเชื่อว่าที่อายุประมาณ50ปีเนี่ยพบครึ่งหนึ่งเลยที่จะมีผมบางศีรษะล้านวิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็นพันช์คือตัวเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมา
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบางอย่างตรงนี้เนี่ยได้ประมาณสัก 8.5 ซม
1: ครับ
0: นะครับ 8.5
1: ทางขวา
0: ครับ
1: ก็ 8.5
0: ค่าปกติของคนไทยนะครับประมาณ 8 ซม
1: โอ้โหนี่ผมไม่จันเลยครับ
2: คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกคนนั้นหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับนั่นก็คือในเรื่องราวของการนอนกรนแต่ใครจะคิดว่าการนอนกรนนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายอย่างนึงนะครับถึงขั้นเสียชีวิตด้วยซ้ำไปนี่ครับผมก็เลยมาหาคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับคลินิกนอนกรนที่โรงพยาบาลศิริราชคำตอบจะเป็นอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงตามผมเข้ามาเลยครับคุณผู้ชมครับคนไข้ที่เกิดภาวะการนอนกรนนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะเยอะแยะขนาดนี้แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องราวการนอนกรนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกความเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อนะครับเพื่อพูดคุยกับคุณหมอนะครับ
3: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์วิทย์บันฮิรันครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
4: สวัสดีครับ
3: คุณหมอครับผมเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมเห็นคนไข้เต็มไปหมดเลยนี่คือคนไข้ที่มีอาการของโรคนอนกรน
4: ฮะคนไข้ที่มาตรวจที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องนอนกรนแล้วก็ต้องการมาทําการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทํางานตรวจรักษา
3: เดี๋ยวครับผมสงสัยนอนกรนเนี่ยมันเป็นโรคด้วยเหรอครับอาจารย
4: ์นอนกรนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาการอาการของทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบแล้วก็ตีบผิดปกติคือปกติเนี้ยเวลาเนี้ยเราหายใจเนี่ยเราหายใจแล้วไม่มีเสียงก็คือทางเดินหายใจมันกว้างนะฮะแล้วก็ตึงนี่เวลาไปนอนคนเดียวกันเนี่ยนะฮะที่กรนเนี่ยก็คือทางเดินหายใจมันก็จะหย่อนลงมาแล้วเวลาลมผ่านที่แคบเนี่ยมันก็จะมีเสียงเกิดข
3: ึ้
4: น
3: ทำให้เกิดเสียง
4: ใช
3: ่แต่ผมเคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเนี่ยมันเกิดจากการที่เรานอนผิดท่าทางหมอนเตี้ยไปหรือสูงไปมันก็เกิดทำให้เรานอนกรนได้หรือแม้กระทั่งเราอ่อนเพลียข้อมูลนี้ถูกต้องไหมครับ
4: คืองี้ไอ้ปัจจัยที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรือว่าสลิความอ่อนล้าอ่อนเพลียก็เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้คนนอนกรนได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ประเด็นที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าการนอนกรนมันเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งมันก็คำว่าอาการแสดงก็เหมือนปวดศีรษะเจ็บคออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นตัวเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคก็ได้ก็คือจะต้องมาประเมินดูว่ามันเป็นนอนกรนชนิดไหนแล้วก็เป็นนอนกรนชนิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีอันตรายหรือเปล่า
3: แสดงว่าการนอนกรนมันมีหลากหลายแบบมากรวมถึงมันส่งผลกับอีกโรคอื่นอีกด้วยที่คุณหมอกำลังจะบอกมันส่งผลไปถึงโรคอะไรครับคุณหมอครับนอกจากการนอนกรนธรรมดาที่เราคุ้นเคยแล้วเนี่ย
4: อาการนอนกรนเนี่ยเป็นการแสดงของโรคที่เราเรียกว่าภาวะผิดปกติของการหายใจขณะหลับนะชนิดอุดกั้นนะครับก
3: ็คือพูดง่ายว่าไม่หายใจตอนนอนหลับ
4: หายใจผิดปกติอาจจะหายใจฝืดอาจจะหยุดหายใจหายใจไม่ออกนะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีหลายระดับหลายชนิดของการนอนกรนเพราะฉะนั้นนอนกรนมันไม่ได้เป็นนอนกรนแพทเทิร์นเดียวกัน
3: คือมีหยุดหายใจด้วยนะนั่นแสดงว่าที่ผมเคยได้ยินคนนอนกรนนานๆและหนักๆเนี่ยถ้าเกิดว่ากรนดังกรนดังแล้วอยู่ดีๆเงียบไปจนเรานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะนอนกรนอยู่ดีๆก็เงียบโชกไปแบบนี้อันนั้นคือไม่ใช่เรื่องตลกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเกิดภาวะหยุดหายใจตอนนอนหลับก็ได้
4: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณอย่างนึงที่ว่ามันอาจจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คงจะต้องมาประเมินจากปัจจัยเสี่ยงหรืออาการอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยว่าเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับอะไรพวกนี้หรือเปล่า
3: เดี๋ยวความน่ากลัวของมันเนี่ยหมอมันส่งผลถึงทำให้คนไข้เนี่ยเสียชีวิตได้ไหมครับ
4: คือเสียชีวิตถึงขนาดกระทันหันอะไรเนี่ยคงจะเจอน้อยมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องโรคไหลตายแต่ถ้าถามว่ามีผลต่อทางอ้
3: อม
4: เช่นคนไข้นอนกรนหลายคนเนี่ย ง่วงนอนอ่อนเพลียมากเลยอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกวันนี้นะฮะมีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยขับรถบรรทุกขับขสมกใส่ชุด
3: ต้องดูแลคนอีกมากมาย
4: แท็กซี่มาเลยมาด้วยเรื่องนี้เลยฮะอุบัติเหตุแทบจะเสียชีวิตแล้ว
3: คือถ้าเกิดภาวะการนอนกรนแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะหยุดหายใจตอนเรานอนหลับในวันถัดไปเนี่ยคนไข้เหล่านี้เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนกับไม่ได้นอนแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมยังมีคนไข้ประเภทที่ยังไม่ได้เข้ามารักษาเพราะว่าเกิดจาก
4: เยอะมาก
3: ที่ยังไม่รู้ตัว
4: เยอะมากเยอะมาก
3: เท้ากลับไปเท้าความกลับไปมันเกิดจากอะไรครับไอ้โรคนี้นอนกรนเนี่ย
4: นอนกรนนี้มันก็จะมีปัจจัยให้เกี่ยวข้องนะ
3: ครับ
4: ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโครงสร้างกลางกายวิภาคอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของสรีระวิทยาคือทางเดินหายใจเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่จมูกลงไปนะครับแล้วก็หายใจผ่านโพรงหลังจมูกลงมาที่คอหลังโคนลิ้นนะครับแล้วก็ลงกล่องเสียงไปนะส่วนบริเวณนี้เราจะเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นนะหลังจากนั้นมันก็จะลงปอดอะไรไปหายใจต่อแต่สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการนอนกรนก็จะเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจส่วนบนแถวๆนี้นะอาจจะเริ่มตั้งแต่จมูกเลยเนี่ยทางเข้าบางคนติดแค่

0: ครับบางคนเป็นภูมิแพ้นะฮะจมูกบวมบางคนจมูกคด
1: ผมเป็นคุณหมอพอเป็นภูมิแพ้แล้วเยื่อบุจมูกมันจะบวมเวลาเราเจอสิ่งกระตุ้นที่เราแพ
0: ้ใช่
1: มันก็จะบวม
0: ใช่
1: หายใจลำบากมาก
0: ใช่อ
1: ันนี้อาจจะอยู่ในขั้นเสี่ยง
0: ใช่ก็เนื่องจากว่าถ้าจมูกบวมแล้วก็หายใจลำบากเนี่ยเวลาเราหายใจเข้าทีนึงเนี่ยมันก็จะต้องใช้แรงมากขึ้นพอลมแรงมากขึ้นผ่านมามันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นนอกจากจมูกแล้วอาจจะจมูกคดจมูกบวมเป็นโรคไซนัสลิสิดวงหรือก้อนอะไรทางนี้เป็นได้หมดเลยนะฮะนี่พอลมมาในช่วงช่องคอเนี่ยสาเหตุใหญ่ๆก็ต่อมทอนซิลโตนะตรงลิ้นไก่ตรงนี้บางคนก็ยาวและหย่อนนะหรือว่าตรงโคนลิ้นบางคนก็หนามากนะมีเนื้อแถวรอบๆคางแถวนี้เยอะนะคนอ้วนก็จะมีไขมันพอกแถวรอบๆทางเดินหายใจเนี่ยทำให้ทางเดินหายใจแคบทุกอย่างกล้ามเนื้อมันหย่อนมากขึ้นพอมันหย่อนมากขึ้นเวลานอนก็ทำให้มีอากาศกลนมากขึ้น
1: แล้วก็ลิ้นไก่รวมถึงลิ้นปิดกล่องเสียงมันก็จะอ่อนตัว
0: ใช่ๆ
1: ก็คือง่าย
0: ใช่ใช่
1: คุณผู้ชมถ้าชมอยู่ใครรู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาแล้ว
0: ไม่สดชื่น
1: เมื่อคืนเราก็นอนไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับตื่นมาวันนี้ทำไมมันดูเหมือนยังไม่ได้นอนหลับเลย
0: ใช่
1: ทำกิจกรรมอะไรในตอนกลางวันอยู่ก็ตามทีรู้สึกว่าบล็อกจะหลับไปเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้แสดงว่าเมื่อคืนคุณอาจจะนอน
0: ไม่ดี
1: แล้วเกิดภาวะการกลนจนนำไปสู่การหยุดหายใจขณะนอนหลับ
0: ก็เป็นไปได
1: ้
0: ก็เป็นไปได
1: ้ควรจะเข้ามาหาคุณหมอ
0: ใช่หรือเพิ่มเติมนิดนึงเด็กเจอบ่อย
1: เด็กๆก็เป็นมีโอกาส
0: เด็กที่เรียนไม่ค่อยดีเด็กที่เป็นเด็กไฮเปอร์ซุกซนเนี่ยเจอบ่อยผมมีคนไข้เด็กโตไม่ค่อยดีสอบได้ที่หลอกลนดังหลับไม่ดีก้าวร้าวเด็กนอนไม่พอ
1: คร
0: ับ ตอนแรกที่เราพ่อแม่มาปรึกษาก็ตรวจไปตรวจมาเป็นโรคหยุดหายใจนอนต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยด์โตนะพอผ่าตัดรักษาไปผมว่าเติมเด็กมาได้ที่หนึ่งเลย
1: คุณหมอเถอะนะคือเด็กเรียนไม่เก่งอาจจะเกิดจากภาวะนอนกลนหยุดหายใจ
0: นอนไม่พอซึ่งส่วนหนึ่งถ้ามาตรวจแล้วพบว่าเจอโรคนี
1: ้
0: เราอาจจะช่วยเขาได้แต่ไม่ได้การันตีว่าผ่าจะเรียนเก่ง
1: แต่มันเป็นเหตุผลอย่างที่คุณหมอบอกคือเมื่อนอนไม่พอเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
0: สมาธิไม่ดี
1: แล้วสมองมันขาดออกซิเจนเซลล์สมองตาย
0: อาจจะไม่ตายแต่อาจจะ
1: มันก็ไม่สมบูรณ์
0: ไม่ค่อยดี
1: เมื่อทำงานไม่ค่อยดีปั๊บมันก็เลยส่งผลให้น้องคนนั้นเรียนไม่ได้ดีเท่าที่ควรเอางี้สมมติเองก็อยู่ในขั้นที่คุณหมอบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ก็อาจจะส่งผลแล้วผมก็บางทีก็นอนกรนเหมือนกันสมมติวันนี้คุณหมอตรวจผมเลยได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ว่าผมเป็นหรือเปล่
0: า
1: การนอนกรนเนี่ยดูจากสรีระก่อนก็ได้ฮะ
0: งั้นเดี๋ยวลองตรวจร่างกายดูว่าลักษณะของคุณกิฟต์เนี่ยม
1: ี
0: ทางเดินหายใจเป็นลักษณะยังไงแล้วมีปัจจัยเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
1: ดีครับขั้นตอนแรกที่เรากำลังจะทำอะไรครับคุณหมอครับ
0: ผมจะส่องให้ดูจากภายนอกนะฮะว่าลักษณะโพรงจมูกหรือว่าในช่องคอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: คุณหมอครับผมกำลังจะเห็นคอตัวเองใช่ไหมฮะ
0: ดูจมูกแล้วก็คอตัวเองนะครับผมดูจากจมูกด้านนอกไม่ได้เอาเข้าไปนะนี่โพรงจมูกข้างขวานะครับกิฟต์ดูโพรงจมูกข้างซ้ายเป็นไงฮะขนาดเท่ากันไหม
2: ไม่เท่าครับ
0: ดูไหมฮะ
2: ตรงนี้ข้างขวาเสียกว่าแคบกว่า
0: คันนี้ตีบนะลักษณะเนี่ยโพรงจมูกของคุณกิฟต์เนี่ยแคบมาทางด้านขวาเห็นไหมฮะข้างนี้เนี่ยคนแบบนี้ทำให้ลมสองข้างเนี่ยมันไม่
1: บาลานซ์กัน
0: ไม่บาลานซ์กันแล้วอาการคัดจมูกมันจะเป็นได้มากกว่าน
1: ี่เป็นอยู่ครับ
0: โอเค
1: ผมเขินมากดูจมูกออกทีวีต่อไปยังไงฮะ
0: ซึ่งผมก็ไม่คิดว่าหล่อๆอย่างนี้จะจมูก
1: จมูก
0: ในคดนะ
1: เหมือนที่ข้างนอก
0: ดูตรงดีนะ
1: ข้างในคดใช่ไหม
0: มันเป็นดูภายนอกตอนนี้เนี่ยดูก็เห็นไหมข้างนี้นี่โอ้โหรูเข้าไปนิดเดียวเลยฮะตี
2: บ
0: มองไม่เห็นข้างในเท่าไหร่เลยเห็นไหมตรงนี้โก่งมาแทบจะปิดเลยนะฮะในขณะที่ข้างเนี้ยรูกว้างกว่ากันเยอะเลย
1: มันเกิดจากอะไรครับคุณหมอนี่คือเยื่อบุที่ผมบอกคุณหมอใช่ไหม
0: มันทั้งบวมทั้งคดคือมันคดมันคงคดอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมาบวมด้วยมันเลยทำให้ยิ่งคัดจมูกเลย
1: โดยเฉพาะทางฝั่งขวานี
0: ้ข้างขวาก็จะเยอะหน่อย
1: โอ้นี่แค่จมูกก็เห็นผลแล้วเหรอครับนี่ยังไม่ไปช่องคอแล้วคุณหมอ
0: ขออนุญาตหายใจออกมาหายใจแรงๆหน่อยก็ได้เผื่อเห็นไหมฮะลมสองข้างไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมหายใจ
1: คือข้างนี้จะน้อยใช่ไหม
0: นิดเดียวเองเห็นไหมคุณกิฟต์ลมข้างขวามีแค่นี้เองลมข้างซ้ายนี่ออกมา
1: ครับ
0: โอเค
1: อันนี้คือที่ผมบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วมันทำให้ผมหายใจแบบ
0: คือคงมีจมูกอาจจะข้างในผนังไม่ค่อยตรง
1: ครับ
0: แล้วทำให้แล้วมีภูมิแพ้ด้วยยิ่งทำให้อาการมันเยอะขึ้นเนี่ยขออนุญาตอ้าปากหน่อยนะครับคุณกิฟต์นี่ก็มีต่อมทอนซิลโตด้วยนิดหนึ่งนะมีต่อมเห็นต่อมทอนซิลสองข้างใช่ไหมฮะ

0: ใช่ทำให้ทางเดินหายใจมันจะแคบลงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกของคนเป็นภูมิแพ้
1: ยังไงฮะ
0: มันคือต่อมทอนซิลมันจะโตด้วย
1: อ๋อนอกจากเยื่อบุแล้วทอนซิลจะโตด้วย
0: ใช่เพราะว่ามันมีการอักเสบระคายอยู่เรื้อรัง
1: ครับ
0: โทษนะครับอ้าปากหายใจสบายๆหายใจจมูกฮะอันนี้โพรงหลังจมูกนะฮะโพรงหลังจมูกนี่จะเห็นจมูกด้านหลังซึ่งก็ดูเรียบดีไม่เห็นมีหนองไม่มีอะไรนะฮะเคยเห็นไหมฮะ
1: ไม่เคยเห็นครับ
0: ครั้งแรกแล้วดูกล่องเสียงของคุณคลิปนะฮะก่อนอนุญาตรับลิ้นยาวๆ
1: เจ็บไหมฮะ
0: ไม่เจ็บ
1: หายใจทางจมูก
0: จับปากรับลิ้นรับลิ้นออกมานิดนึงฮะขออนุญาตจับนิดเดียวนะนี่คือฝาปิดกล่องเสียงร้องอีหน่อยฮะอีหายใจเข้าฮะอีหายใจเข้า
1: เท่าที่ดูเนี่ยลิ้นปิดกล่องเสียงนี่เป็นปกติไหมฮะ
0: อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: แต่ที่ไม่ปกติคือ
0: น่าจะเป็นเรื่องจมูกกับตรงต่อมทอนซิลที่โตกว่าปกตินิดหนึ่ง
1: อ๋อแล้วด้วยสรีระแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกิดอาการนอนกรนไหมครับ
0: ก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะ
1: คือหลักๆเกิดจากภูมิแพ้แล้วก็โครงสร้าง
0: ใช่ใช่แล้วก็ต่อมทอนซิลอาจจะโต

0: นี้คนไข้ท่านนี้นะครับเขาก็ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อประมาณเกือบจะสังเกตเห็นว่าแผลผ่าตัดเนี่ยช่องคอจะกว้างมากเลยก็ดูหน้าตาก็จะปกตินี่จะแคบกว่านี้มาก
1: ๆนี่คือผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่าตัดเรียบร้อย
1: ก่อนหน้านั้นจะแคบกว่านี้เหรอครับ
0: แคบกว่านี้เยอะมากจะสังเกตเห็นว่ามีผนังมีรอยแผลเป็นตรงนี้เราเป็นวิธีการเทคนิคการผ่าตัดแบบสีแรกนี่ซ่อนรอยใหม่ไว้
1: อ
0: ัน
1: นี้คือรอยผ่าตัด
0: ใช่
1: ครับ
0: ในขณะที่ตรงนี้ตำแหน่งลิ้นไก่หรือรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะกว้างอย่างน้อย3เท่า
1: อ๋อนี่คือคุณหมอแต่งให้เป็นลิ้นไก่เป็นหลัก
0: มันคือการตกแต่งอันนี้เป็นลิ้นไก่อันใหม่นะฮะท
1: ั
0: ้งหมดนี้คือการซ่อนแผลถ้าเทียบกับการผ่าตัดหลายๆที่หรือที่อื่นเนี่ยเขาจะตัดกว้างคว้านไปเลยมันจะหน้าตาม
1: ันไม่ธรรมชาติ
0: จะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ก็จะดูเป็นการแผลผ่าตัดที่ดูใช้ได้นะครับ
1: แล้วหลังจากที่คนไข้ได้ผ่าตัดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการหายใจขณะนอนหลับก็จะสะดวกคล่องยิ่งขึ้น
0: สะดวกคล่องยิ่งขึ้นแต่ว่าจะผลการผ่าตัดจะขึ้นอยู่อย่างกรณีถ้าน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะยังเหลือที่สายที่น้ำหนักซึ่งเราก็ต้องไปลดน้ำหนักต่อเพื่อให้ผลการรักษาดีขึ้น
1: อ๋อแสดงว่าพอเราน้ำหนักมากขึ้นอ้วนขึ้นมันส่งผลถึงในช่องคอด้วยเหรอ
0: ใช่ส่งผลทำให้ไขมันแถวคน
1: มันสะสมมากขึ้น
0: ใช่แล้วทำให้มันไปอุดตันตอนนอน
1: โอ้โหใครจะไปเชื่อนะฮะว่าความอ้วนนี่ไปถึงคอได้เลยด้านในได้เลยนะฮะ
0: มันย้อนกระจายไปทั่วตรงไขมันครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับหูไม่รู้เป็นอะไรแล้วถ้าชอบปั่นหูแค่หูล่ะจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
2: วันนี้หมอขอบ่นคุณหมอรักษาหูมีความอัดอั้นตันใจอยากจะมาระบายในรายการ
3: โอ้เชิญเลยครับคุณหมอยินดีมากครับ
4: เป็นครั้งแรกที่ได้ถือโทรโข่งเลยนะคะแบบนี้หมอต้องขอบ่นดังๆแล้วล่ะค่ะหมอขอบ่นเรื่องที่หมอจะขอบ่นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หมอรักษาหูเนี่ยเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่คนไข้ชอบปั่นหูแคะหูค่ะอาการของคนไข้ที่มานะคะก็คือมีเสียงก๊อกแก๊กดังในหูค่ะใช้ไม้พันสำลีปั่นหูใช่ไหมคะปั่นไปปั่นมาก้านออกมาได้ค่ะแต่สำลียังคาอยู่ในรูหูเลยค่ะก็ยังใช้เล็บแคะด้วยนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือเป็นแผลถลอกในหูแล้วก็มีหนองไหลค่ะทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยค่ะปกติเนี่ยขี้หูของคนเราเนี่ยค่ะก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแมลงด้วยในระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะกำจัดขี้หูออกมาเองได้ค่ะเวลาที่เราขยับกรามเวลาที่เราพูดหรือเวลากลืนเนี่ยค่ะมันก็จะค่อยๆดันขี้หูออกมาเองได้ด้วยค่ะเวลาที่เราใช้ไม้พันสำลีแคะหูใช่ไหมคะขี้หูบางส่วนเนี่ยก็จะออกมากับไม้พันสำลีค่ะแต่ขี้หูอีกส่วนนึงก็จะถูกดันเข้าไปด้านในได้ค่ะทีนี้ก็จะไปอัดแน่นกันแล้วก็สะสมอยู่หน้าแก้วหูนะคะขี้หูก็จะถูกอัดแน่นเข้าไปในหูมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจะทำให้เราสูญเสียการได้ยินได้ค่ะหูน่ะไม่ใช่

0: ่ขนมครกนะคะไม่ต้องไปแคะมันค่ะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดเช็ดมาสคาร่าไอไลเนอร์ก็พอค่ะพฤติกรรมแบบนี้เลิกได้เลิกนะคะ
1: โอ้โหการปั่นหูการแคะหูมันอันตรายกว่าที่คิดอีกนะครับใครที่มีพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบ่นมาแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องบอกลาที่ปั่นหูได้แล้วนะครับกลับบ้านเอาทิ้งก่อน
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักโรคเพชฌฆาตเยียบกันหรือเปล่าครับโรคนี้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆโรคที่ว่านี้ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองครับ
4: ที่อันตรายก็เพราะว่าหัวใจต้องรับภาระหนักกว่าปกติจากการบีบตัวต้านความดันที่สูงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นหัวใจวายและไตอาจได้รับความเสียหายแต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการที่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆเลยครับความดันโลหิตหมายถึงแรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจเปรียบเหมือนแรงลมที่ดันผนังของยางรถเมื่อเราสูบลมเข้าความดันโลหิตสามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องวัดความดันโดยส่วนใหญ่จะวัดที่แขนโดยค่าที่วัดได้จะมี2ค่าคือความดันตัวบนและความดันตัวล่างผู้ที่มีความดันโลหิตปกติจะวัดค่าความดันช่วงบนได้น้อยกว่า120และค่าความดันช่วงล่างน้อยกว่า80แต่ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจะวัดค่าความดันช่วงบนได้ตั้งแต่130ขึ้นไปและหรือค่าความดันช่วงล่างตั้งแต่80ขึ้นไปดังนั้นเราจึงควรหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ1ครั้งและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้ชนิดที่ไม่หวานลดอาหารเค็มอาหารพวกไขมันชนิดอิ่มตัวแป้งน้ำตาลของหวานควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนอย่างเพียงพอและรักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่สูบบุหรี่เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบติดตันของหลอดเลือดต่างๆรวมทั้งหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดไตไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากจนเกินไปเพราะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 50% ของผู้ที่ติดสุราทั้งหมดไม่รับประทานอาหารเค็มอย่างต่อเนื่อง
5: โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังนะครับที่มีผลเสียกับร่างกายหลายอย่างมากตั้งแต่ของเรื่องสมองเช่นโลหิตในสมองแตกปัญหาของหลอดเลือดตาหัวใจโตหัวใจวายหัวใจล้มเหลวปัญหาของไตแต่โชคดีตรงที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่เราสามารถควบคุมได้ในระยะยาวถ้าเกิดเราสามารถควบคุมความดันได้ก็สามารถป้องกันโรคที่เมื่อกี้หมอบอกเช่นโรคสมองโรคตาโรคไตโรคหัวใจได้ด้วยนะครับ
3: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
6: 3 minute talk do and don't
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
7: พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำ

0: าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: สิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เก็ดเลือดตกลงไข้เลือดออกไม่มียาไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออก
2: ไข้เลือดออกครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะเป็นนะฮะแต่บางทีพอเป็นขึ้นมาเนี่ยวิธีในการรักษารวมถึงวิธีการป้องกันเราจะทำไงบ้างเดี๋ยวดูรายการวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไข้เลือดออกเกิดจากอะไร
1: ไข้เลือดออกนะครับก็เป็นโรคติดเชื้อนะครับที่เกิดจากไวรัสไข้เลือดออกนี่แหละซึ่งมีทั้งหมด4สายพันธุ์สิ่งที่สำคัญก็คือมันจะมียุงครับ
2: ครับ
1: ตัวพาหะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นได้เราต้องถูกยุงกัด
2: ต้องเป็นยุงลายอย่างเดียวป่ะ
1: ยุงนี่มีหลายชนิดแต่ว่ายุงลายนี่แหละครับเป็นพาหะที่สำคัญมากๆเลยของไวรัสไข้เลือดออก
2: การที่เราเจอยุงลายมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันกัดเรามันมีเชื้อทุกตัวไหมครับ
1: อาจจะไม่มีเชื้อทุกตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะโชคร้ายไปโดนยุงที่มีเชื้ออยู่เนี่ยมันกัดเนี่ยเชื้อมันก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวมากขึ้นในร่างกายเราเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะมีไข้ปวดไปทั้งตัวเลยลักษณะเด่นๆก็คืออาจจะปวดข้อปวดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกล็ดเลือดตกลงเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเลือดของเราครับเกล็ดเลือดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้เลือดหยุดไหลเราอาจจะเคยได้ยินถ้าเกิดว่าเกล็ดเลือดต่ำเลือดจะไหลมากแล้วก็หยุดยากตัวของไข้เลือดออกเนี่ยเราจะเจอปริมาณของตัวเกล็ดเลือดนี่ตกลงแล้วก็ทำให้มีโอกาสเลือดออกได้ตามชื่อใช่
2: โรคไข้เลือดออกนี่ติดต่อกันได้ไหมครับ
1: ติดต่อกันได้แต่จะต้องผ่านยุง
2: สมมติผมอยู่กับอาจารย์แบบนี้นั่งคุยกันอาจารย์ไม่ไข้เลือดออก
1: อ๋ออย่างนี้ไม่ติดครับ
2: ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ
1: ่ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ
2: ่ครับ
1: ไข้เลือดออกเนี่ยจะต้องมียุงเป็นตัวนำพาไข้เลือดออกไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออกครับส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง
2: คือรักษาตามอาการ
1: รักษาตามอาการถูกต้องถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากๆต่ำจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีการให้เกล็ดเลือดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีการให้สารน้ำให้อะไรเงี้ยประคับประคองให้ผ่านการติดเชื้อไปได้สิ่งที่น่ากลัวของไข้เลือดออกก็คือว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้รุนแรงแต่ถ้ามันรุนแรงแล้วเนี่ยจะลำบากเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่มียาต้านไวรัสในการรักษาไข้เลือดออกโชคดีหน่อยที่ตอนนี้เรามีวัคซีนไข้เลือดออกก็จะเป็นการฉีดเพื่อป้องกันการเป็นไข้เลือดออกไม่ว่าเราจะเคยเป็นมาก่อนหรือว่าไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็สามารถฉีดได้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเรื่องของไข้เลือดออกแบบรุนแรงได้สูงถึงประมาณ 80-90% เลยเขาบอกว่าฉีดแล้วอาการรุนแรงจะลดลงนะครับหรือว่าการนอนโรงพยาบาลหรือว่าการเสียชีวิตก็จะลดลง
2: นอกจากฉีดวัคซีนมีวิธีป้องกันอะไรบ้างครับ
1: ก็แน่นอนว่าถ้าไม่อยากเป็นไข้เลือดออกก็ต้องไม่ถูกยุงกัดแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะยากนิดนึงสิ่งเราช่วยกันได้ก็คือพยายามลดแหล่งเพาะพันยุงเน
2: าะนี่แหละป้องกันโรคต่างอันบางทีมันอยู่ที่จุดนิดเดียวเองนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกันด้วยนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงเวลาหมอขอบนเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
4: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110 120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัม

ปเดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม

สดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาห่วงใยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเขียวขึ้นมาเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดพวกขยะแล้วก็น้ำเสียต่างๆค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องของ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะอย่างข้าตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่ากรีนโปรดักต์คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับกรีนโปรดักต์ให้มากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ภัทราวุฒิภุสิงห์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: าจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามว่า Green Product เนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย
1: ์ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับโดยมีแนวคิดแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตการขนส่งการจัดจำหน่ายการไปใช้งานแล้วก็การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่าเขามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค
0: งั้นให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆหน่อยค่ะว่าเริ่มเราต้องมีการเริ่มเกี่ยวกับการทำ Green Product ยังไงบ้าง
1: การออกแบบเนี่ยก็จะพยายามใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานในกระบวนการผลิตเนี่ยที่น้อยแล้วก็คุ้มค่าใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขายผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าแล้วเมื่อนำทรัพยากรมาใช้แล้วก็ต้องพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ฟุ่มเฟือยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เช่นถุงขนมบรรจุขนมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเล็กๆหลังจากนั้นก็จะมีถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆอันที่รวมอยู่ในถุงพลาสติกใบใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถุงพลาสติกใบใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยหรือซื้อมาบริโภคแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ขยะจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากใช่ไหมคะ
0: บอกเป็นกองพลาสติกกองกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในแต่ว่าเหมือนเราไปใส่หีบห่อให้มันจนมากเกินไป
1: ใช่ครับอีโคดีไซน์โดยสรุปก็คือก็จะมีหลักการสำคัญก็คือ 4R R แรกก็คือ reduce ก็คือการลดใช้วัตถุดิบลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด2ก็คือ reuse ผลิตภัณฑ์บางอย่างพอผลิตไปแล้ววัตถุดิบนั้นอาจจะนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ R ต่อมาก็คือ R recycle นะครับ recycle ก็คือการเอาของเสียหรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือเป็นซากของผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่อาสุดท้ายก็คือ repair ก็คือการพยายามซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น
0: อันนี้ก็คือ eco design กับหลัก 4R
1: ค่ะ
0: นี่คือเรื่องของการออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนไหนล่ะคะอาจารย
1: ์คราวนี้เรามาถึงขั้นตอนของกระบวนการผลิตแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดของเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์สีเขียวก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าเดิมคือมีระบบในการดักจับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วก็เอารวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไปบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนต่อไปอะค่ะอาจารย
1: ์ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการขนส่งเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมยานพาหนะที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันถูกไหมคะซึ่งน้ำมันเนี่ยพอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแก๊สมลพิษขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเช่นใช้แก๊สธรรมชาซึ่งสะอาดกว่าน้ำมันนอกจากนี้การขนส่งเนี่ยก็ควรเป็นไปแค่ระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะไม่ใช่เราผลิตจากประเทศซึ่งอยู่ซีกโลกนึงแล้วส่งสินค้านั้นไปขายอีกซีกโลกนึงซึ่งนั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งเป็นจำนวนมากซึ่งการใช้เชื้อเพลิงมากก็หมายความว่าจะต้องมีแก๊สมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกระบวนการจัดซื้อเนี่ยก็ควรจะนำเอาระบบของการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
0: การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์
1: เราอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
0: อ๋อเป็นแบบสินค้าออนไลน์
1: ใช่ครับแทนที่เราจะต้องขับรถไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปถูกไหมครับแล้วบางครั้งการสั่งซื้อก็มีเอกสารมีกระดาษจำนวนมากถ้าเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็จะช่วยลดทั้งกระดาษ
0: ลด
1: เชื้อเพลิงลงได้นะครับนี่คือเรื่องของกระบวนการขนส่งแล้วก็จัดจำหน่ายพอขายแล้วปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนของการที่สินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคก็คือการใช้งาน
0: การใช้งาน
1: ในการใช้งานเนี่ยผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขาย
0: มีเซอร์วิสหลังการขายด้วย
1: รวมถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
0: อ๋อเหมือนการซ่อมแซมอย่างนี้ค่ะอาจารย์
1: เพราะว่าถ้ามีระบบอันนี้ดีเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณ นั้นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อมีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไปก็ทำให้ไม่เกิดของเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทิ้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วพอใช้เสร็จสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการ
1: สุดท้ายก็จะเหลือซากสมมติเราใช้ไปสักระยะนึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะกลายเป็นซากแล้วก็เป็นขยะนะครับดังนั้นผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าเพื่อที่จะเอาซากของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับหรือว่าเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
0: แล้วในบ้านเราล่ะคะอาจารย์กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: กระแสผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ากำลังมาแรงนะครับปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

0: สนใจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าตลาดของสินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นเกือบ3เท่าแล้วก็มีมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2563ซึ่งก็คืออีกไม่เกิน5ปีนับจากนี้ดังนั้นผู้ผลิตเองเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวหรือสินค้าที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะทำให้ผู้ผลิตเองมีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยล่าสุดนะครับที่สหภาพยุโรปประกาศเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราได้ยินในข่าวที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IUU fishing ซึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นเขาใช้ในการปฏิเสธหรือตีกลับหรือว่ากิจการทางการค้าของเรานะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ต้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับ
1: ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่เลยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไม่ได้มีแต่กรีนโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมด้วยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะ

สวนผึ้งแล้วค่ะโหแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ข้าตู้อยู่ที่ Chlorophyll ค่ะไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศน่ารักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ละค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: เรื่องของความอร่อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข้าตัวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ดีมากยิ่งขึ้นกับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้ค่ะ Chlorophyll ค่ะอยู่กับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งโคโรฟิลค่ะคุณพอร์ตมิตรนัยและคุณพีทพันนัยสถาวรมณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยข้าตูอยากรู้ว่าโคโรฟิลนี้มีที่มาจากอะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆที่พวกเรา2พี่น้องเนี่ยตัดสินใจมาทําธุรกิจโคโรฟิลเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ไม่คิดจะทําการเกษตรแล้วอยากทํางานออฟฟิศหรือว่าโรงงานได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาไอเดียเจ๋งๆนะครับมาใส่เข้าไปในคําว่าเกษตรมันสามารถเป็นอาชีพที่คุณภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ1ทำเงินได้2เท่อีกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคตนี่คือ1ในเหตุผลหลักของเราครับ
3: ใช่ผลนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรกันอยู่ทำงานที่เร่งรีบเหมือนกันที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะลืมความหมายของชีวิตไป
0: ใช้ชีวิตกันรีบไปหมดเลย
3: ผมเชื่อนะว่าธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคำว่าโคโรเนี่ยแปลว่าเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วคำว่าฟิลเนี่ยสื่อถึงอิสรภาพคำว่าฟิลเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าสนามกว้างๆสีเขียวคือโคโรฟิลก็คือสนามกว้างๆที่ทำให้เวลาคุณเดินช้าลง
0: อ๋อเท่อะแบบแนวคิดเจ๋งมาก
3: คือเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยให้เขาได้ appreciate เวลาของเขามากขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเขามากขึ้นก็เป็นที่มาของโคโรฟิลคืออยากให้คน back to nature back to basic อีกครั้งหนึ่ง
0: เรียกว่าที่นี่ไม่เป็นแค่ฟาร์ม
3: ใช่ครับเราเป็นจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์นิดๆคลิปๆนิดหน่อย
0: โหแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะอยากให้พี่2คนพาข้าตูไปเที่ยวข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยดีกว่า
2: ครับ

0: ามาอยู่กันที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่พอ
1: ร์ตก็ที่นี่คือโคโรเฮาส์ใช่ครับ
0: โคโรเฮาส์
1: โคโรเฮาส์คือบ้านของต้นไม้ของเรา
0: บ้านของต้นไม้อยากเข้าไปดูข้างในได้ไหมคะพี่พอร์ต
1: เชิญครับ
0: โอเคเดี๋ยวดูข้างในกันดีกว่าค่ะโอเค

0: ชิญครับ
1: มาแล้วครับ
2: โอ้
0: โซนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเยลโล่โซนข้างนอกก่อนเราเข้ามาเนี่ยจะชื่อเรดโซนเรดโซนเยลโล่โซนแล้วก็กรีนโซน
2: พี่คะรู้ไหมว่าเขาอธิบายเหมือนจะห้องผ่าตัดเลยนะ
0: โอเค
2: น่ารักจังเลย
0: โอเคครับทีนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่ต้อนรับทุกท่านสู่โคโรเฮาส์ครับครับ
2: เป็น
0: คร
2: ับถึงได้เข้ามาแล้วพี่พอที่นี่ปลูกอะไรเหรอคะ
0: เราปลูกต้นโทมิเมลอน
2: โทมิ
0: เมลอนเป็นเมลอนสายพันธุ์ฮอกไกโดมาจากญี่ปุ่นครับนะครับลักษณะของลูกเขาเมื่อโตแล้วเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นผิวสีทองเนื้อสีเขียวแล้วกลิ่นจะหอมมากครับผมหนึ่งในสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นของการเพาะปลูกที่นี่เนี่ยอย่างนึงเชื่อไหมครับว่าฟาร์มโคโรฟิลของเราเนี่ยเราใช้น้ำแร่ในการปลูก
2: น้ำแร
0: ่พืชทุกต้นนะครับที่อยู่ในฟาร์มโคโรฟิลเนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่หมด
2: โอ้
0: ครับผม
2: คือต้องใช้น้ำแร่ในการแบบปลูกทั้งหมดนี้เลย
0: เป็นความโชคดีของทางฟาร์มเราด้วยครับว่าตอนแรกนี่เราเริ่มจากการขุดหาน้ำบาดาลแล้วพอน้ำบาดาลแล้วขุดลงไปเนี่ยน้ำบาดาล นี้เนี่ยพอดูดขึ้นมาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นน้ำแร่ข้อที่2เนี่ยพืชที่นี่ผมจะเปิดเพลงโมซาร์ท
2: ให้เพลงโมซาร์ทให้ฟังด้วย
0: ใช่ครับ
2: พี่พอเหมือนเลี้ยงลูกเลยเน
0: า
2: ะ
0: ง่ายๆเลยนะครับต้นเมลอนเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนคุณแม่นะครับลูกเมลอนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกส่วนพวกเราเนี่ยคนสวนที่คอยดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่
2: อ
0: หน้าที่คุณพ่อคือต้องคอยเล่านิทานอ่านนิทานให้ลูกฟังคอยวิ่งออกไปซื้อนมมาให้คุณแม่ทานหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างที่นี่คนสวนนี่เรามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าห้ามเรียกต้นไม้ทุกชนิดในฟาร์มคนพิว่ามันเด็กขาดถ้าเกิดเรียกว่ามันนี่เรื่องใหญ่นะครับต้นไม้ต้องเรียกว่าเขาเท่านั้น
2: มันก็ว่าเขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาเหมือนแบบ
0: ต้นไม้ต้นเป็นสิ่งมีชีวิตครับ
2: มีสิ่งมีชีวิตจริง
0: หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่าเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขาเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มทำหรือว่าทรีตสิ่งๆนั้นแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยทรีตมา
2: แล้วก็จะเริ่มใส่ใจกับสิ่งต่างๆ
0: รอบตัว
2: รอบตัวเรามากขึ้น
3: เกษตรอินทรีย์ก็คือกระบวนการทำการเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรนะคะให้ความใส่ใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารปรับแมลงต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชหรือว่าสัตว์ที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ
2: เขาต้องสังเกตเห็นมันมีพวกแบบเป็นเรียกอะไรคะลูกโลกมันคือสลิงคืออะไรคะพ
0: ี่
2: พอร์ตมันคืออะไรคะ
0: จะบอกว่าเนี่ยครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกในข้อ3ไปข้างนอกว
2: ่
0: า
2: เทคโนโลยีของการ
0: คือระบบการจัดการครับ
2: ค่ะ
0: เราดึงเมลอนขึ้นรอกอย่างนี้เนี่ยเราดึงเพื่อให้1เซฟพื้นที
2: ่
0: ในการทำงานแทนที่เราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วเราปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นพอดึงขึ้นตรงอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคอนโทรลได้แล้วประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
2: ประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้ด้วย
0: ต้นเมลอน1ต้นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนตอนแรกเราจะผสมเกสรไว้ลูกของเราทั้งหมด5ลูกนะครับเราจะเก็บลูกให้ดีที่สุดเพียงลูกเดียว
2: แล้วลูกที่เหลือค่ะ
0: ที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเลยครับเพื่อให้ลูกเนี้ยเป็นลูกที
2: ่สมบูรณ์ที่สุด
0: สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ
2: โอ้โหคือมีการควบคุมการผลิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากๆและอย่างตอนต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะ
0: ต้นนี้กำลังจะเข้าสู่2เดือนครับถ้าเกิดสังเกตตามแต่ละต้นเนี่ยจะเริ่มเห็น
2: มีดอก
0: ลูกเมลอนตัวอย่างเช่นเมลอนนี่กำลังจะโตเป็นลูกเมลอน
2: แม่ตัวจับมาก
0: จับได้ครับนี่ครับ
2: มีขนอ่อนๆ
0: ใช่ครับนี่ต้นนี้เขาจะเซนซิทีฟมากที่คือเพิ่งผ่านการงานผสมเกสรมา
2: แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไหนอีกคะ
0: เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของต้นเมลอนที่อายุได้2เดือนครึ่งเชิญครับ
2: ป่า

0: ครับทีนี้เราเชิญพาไปดูเมลอนอายุ2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: น่ารักยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลย
0: นี่คือโทมิเมลอนเป็นพันธุ์เดียวกันกับ
1: ที่เมื่อกี้ที่เรา
0: เมื่อสักครู่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเขายังโกไม่เต็มที
0: ่ยังไม่ได้มีแต่ใกล้แล้วครับใกล้มากๆ
1: แล้วคือผลเขาจริงๆจะสีนี้ไหมคะพี่พอส
0: ใช่ครับพันธุ์นี้ของเราข้อดีของเขาคือผิวเขาจะเป็นสีทอง
1: ตอนนี้มีกลิ่นไหมคะ
0: ลองดมดูไหมครับ
1: อยากลองดมดู
0: นี่ลองดมอันนี้ดูครับว่ามีกลิ่นหรือยังกลิ่นยังไม่ค่อยออก
1: ใช่ไหมครับไม่ค่อยออก
0: ต้องรออีก
1: เพราะว่าผิวเขาสวยสวยอ
0: ันนี้อีก13 วันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: อ๋อ13 วัน
0: ใช่ครับ
1: อยากชิมจังเลย

0: ข้าตูสงสัยไหมครับว่าที่นี่เรามีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
1: ใช่เข้าตูมาตามหากรีนโปรดักต์อย่างเรื่องประหยัดน้ำอย่าง
0: น
1: ี้ละค่ะ
0: อันนี้เนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดของโซนนี้เราใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับ
1: น้ำหยดแปลว่าท่อเนี้ยคือจะมี
0: เราจะมีการคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยว่าใช่ครับ
1: ม
0: ันก็จะมีรูแล้วจะมีการคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วว่า
1: ข้างใต้
0: ใช่ครับว่า1ชั่วโมงน้ำจะออกมาทั้งหมดกี่คิวซึ่งน้ำปริมาณน้ำที่ต้นเมลอนสายพันธุ์แบบโทมิสจะได้รับประทานเนี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เท่ากันอีกที่นี่ใช่ครับอ
1: ันนี้เรื่องของประหยัดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วมีเรื่องประหยัดอะไรคะ
0: ประหยัดอีกอย่างนึงก็คือประหยัดพลังงานสังเกตไหมครับว่าโรงเรือนที่เนี่ยเราจะไม่ได้ติดแอร
1: ์ใช่
0: สังเกตไหมครับ
1: ใช่แบบไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรข้างในเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: เพราะว่า
0: โครงสร้างอันนี้เราเอาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อใช้ป้องกันแมลง
1: อ๋อเราสร้างเพื่อป้องกันแมลง
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมลอนพืชที่เป็นพืชสายพันธุ์นี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาเหมือนเป็นพันเป็นผลไม้ที่มีความหอมหวนรันจวนใจกับแมลงมาก
1: จะดึงดูดแมลงให้เข้ามา
0: ดึงดูดแมลงมาก
1: กัดกินเขา
0: แล้วพอแมลงเข้ามาแมลงเป็นพาหะนำโรคมีแมลงที่ไหนเกิดโรคที่นั่นพอเกิดโรคปุ๊บก็ต้องฉีดยามุ้งอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันก่อนเหตุจะเกิดทุกเช้าเนี่ยคนสวยเนี่ยจะเข้ามาดูต้นเมลอนทีละต้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อวานไหมถ้าเกิดเจอปุ๊บเราจะจัดการทรีตเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือหลักการของคนที่ต้องที่ชอบทำแบบเกษตรออร์แกนิก
2: บางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาจะทำยังไงนะคะเกษตรกรก็สามารถเลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นอาจจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเป็นตะไคร้ในการไล่แมลงศัตรูพืชก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยทางการเกษตรมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้น
1: แล้วมีโซนอื่นอีกไหมคะพี่พอช
0: เข้าตูถ้าเป็นเกี่ยวกับพืชอยากดูมะเขือเทศเชอรี่ฮอลแลนด์ไหมครับ
1: อยากดู
0: เดี๋ยวผมพาไปดูเลย
1: โอเคให้พอชนำไปดูค่ะ
0: เชิญครับ

0: เคโซนต่อไปเลยค่ะ
1: โซนถัดไปเชิญครับระวังหัวนะครับ
0: เชิญครับขอบคุณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: มะเขือเทศลูกจิ๋ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เต็มเลย
1: เชิญทางนี้ครับอันนี้จะเป็นพาร์ติชันที่เราใช้ในการปลูกมะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์จากประเทศฮอลแลนด์นะครับอันนี้น่าจะมีการปลูกมะเขือเทศอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ชื่อเยลโล่ทอมเมโตตั้งชื่อง่ายๆเลย
0: เยลโล่ทอมเมโต
1: ป่ะจริงๆชื่อหนึ่งของคือฮอลแลนด์เยลโล่เชอรี่ทอมเมโตส่วนนี้คือเป็นพันธุ์เรดเชอรี่ทอมเมโตนะครับเช็ดนิดนึงลองทานดูมั้ยครับ
0: เพราะว่าเราไม่มี
1: อันนี้ของเราปลอดสารเคมีทุกอย่างครับ
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่มันอร่อยกว่ามะเขือเทศปกติจริงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างพี่พอคือแบบคัดเฉพาะแบบลูกดีๆแล้วลูกที่มันไม่ได้รูปทรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปทำอะไรอะคะพี่พอ
1: ปกติเราจะเอาไปแปรรูปในห้องครัวนะครับเป็นหนึ่งคือเป็นอาหารที่ใช้ในคาเฟ
0: ่
1: สองคือจะเป็นแปรรูปต่างๆเช่นพวกสลัดเดรสซิ่งกับทานกับน้ำสลัดหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดจริงๆก็จะถูกโยกไปทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตปุ๋ยเลย
0: อ๋อขั้นตอนแรกคือต้องผ่านจากห้องครัวก่อนถ้าเกิดว่าทำ
1: ใช่ครับ
0: แปรรูปเป็นอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายจึงเอาไปทำเป็นปุ๋ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็แทบจะไม่เสียผลผลิต
1: เราพยายามทำให้สารที่แห่งนี้หมดเป็น zero waste ครับ
0: เป็น zero waste
1: ใช่ครับ
0: เข้ากับ green product ที่สุด
2: เกษตรอินทรีย์เนี่ยยังช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกนะครับโดยบางครั้งเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะออกมาเยอะมากจนอาจจะขายไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้มันกลายไปเป็นขยะหรือของเสียก็อาจจะมีการปรับหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรบางอย่างมีรูปร่างที่ไม่สวยงามหรือว่ามีขนาดที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเอาไปขายได้ราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเช่นไปทำแยมหรือไปทำไวน์นะครับไปทำสินค้าแปรรูปในลักษณะอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอีกตัวด้วยนะคะ
3: สำหรับตอน Green Product มีทั้งหมด2ตอนค่ะโดยในตอนต่อไปเราจะนำผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาทำเป็นอาหารกันค่ะแต่จะเป็นอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะ
4: 1 2 3 4
5: สไตล์ซุมบ้าค่ะอ๋ออ่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ไหม

0: อ้าวเฮ้ยบ๊วยนี่ว่ะเฮ้ยเป็นไรของบ๊วยเนี่ยเอ้ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นไรบ๊วยเป็นห่วงเป็นห่วง
1: พี่ตันรู
0: ้รู
1: ้พี่ตันรู้ว่าน้องรู้สึก
0: เป็นไรเป็นไรเป็นไรที่ห่วงเนี่ยเป็นไรเห็นดูปกติเล่นเวรเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวาวันนี้เป็นไร
1: ทำซึ้งหน่อยก็ไม่ได้จับมือจับมือหน่อยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
2: เซ็งเนี่ยเซ็ง
0: เออทำไมอ่ะ
1: ก็
0: ปกติชอบเล่นเวรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ชอบอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะความต้องการบ๊วยเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอ่ะอยากไปต่อมันถึงทางตันมันก็เลยเซ็งอ่ะ
0: โอเคถ้างั้นบ๊วยเจอถูกคนแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี่
0: พี่สามารถจัดให้ได้เบื่อเรื่องเวทแล้วใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่มาเพิ่มเติมกับเวทอ่ะ
1: ผมต้องการคาร์ดิโอด้วยเบิร์นด้วยต้องการวิ่งแบบเร็วที่สุด
0: ใช่แล้วเคยเห็นที่มันเต้นใช่ไหมพวกเต้น
1: เฮ้ย
0: เออ
1: เฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเอาน่าสนใจมากแต่ว่ามีข้อแม้นิดหนึ่งได้ไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ได
1: ้คือรักพี่นะแต่ก็ยังเสียดายน้องอยู่อ่ะอยากให้มีดัมเบลเข้ามาด้วยเพราะผมชอบเวทเทรนนิ่ง
0: จะไปยากอะไรก็เต้นด้วยแล้วถือเวทด้วย
1: ทำได้เหรอพี
0: ่ทำได
1: ้เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเฮลตี้ไฟเดย์ของเราจะออกกำลังกายไปด้วยโดยใช้แอโรบิก
0: ใช่
1: แล้วก็ผสมเวทเทรนนิ่งด้วย
0: ใช่เราจะใช้ดัมเบล
1: ด้วยนะครับทำได้นะโอเคดีล
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นสาวชอบเต้นเอะเต้นตลอดไม่มีเพลงเฉยๆยังเต้น
0: แต่แรงทั้งจ้า
1: ก็แล้วแต่เขาแต่เขาชอบเต้นมากเดี๋ยวดูซิว่าเธอจะชอบออกกำลังกายแอโรบิกแบบใช้ดัมเบลด้วยหรือไม
0: ่โอเค
1: อ่ะไปพบกับแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเรามาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะน้องฟ้าย
3: ใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ชื่อจริงๆคือพจมานดูจากปีแล้วน่าจะใช่พจมานสว่างวงไม่ใช่ใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่ค่ะพี
1: ่น้องฝ้ายชอบเต้น
3: ใช่
1: จริงป่ะเนี่ย
3: ใช่
1: ชอบเต้นอะไรบ้างครับ
3: ชอบเต้นสไตล์เป็นบอดี้แจมซุมบ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โชว์สเต็ปเต้นหน่อย1 2 3 4
3: สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะรอเลยค่ะ
3: แล้วก็
1: เป็นไงคะ
3: ท่านี้ท่านี้ค่ะสไตล์สไตล์ซุมบ้าค่ะ
1: เหรอ
3: ยกด้วยค่ะ
1: โอ้โห
3: อย่างนี้ค่ะอาจารย
1: ์ใช่ไหมยกนี้
3: ชอบยกนี้ค่ะ
1: ใช่โอ้เลิศสนุกอ่ะวันนี้เราไม่ต้องออกกำลังกายอย่างอื่นให้ฝ่ายสอนสนุกไหมเอ้ยฝ้ายดูเต้นแล้วดูเหมาะกับฝ้ายมากเลยดูมีชีวิตชีวารู้ไหมครับวันนี้โจทย์ของเราคืออะไร
3: แอโรบิกกับดัมเบลแล้วเป็นยังไงอะ
1: คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเคยเห็นไหม
3: ไม่เคยเลยเพราะว่าในฟิตเนสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แอโรบิกก็แอโรบิก
1: อยู่ในห้องเลย
3: ธรรมดา
1: แล้วดัมเบล
3: ดัมเบลก็ตามพวกคนละหล่อ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบริหารร่างกายโดยการแอโรบิกกับดัมเบลมารวมกันมันคืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคจริงๆตัวชื่อคลาสตรงนี้มันเป็นเรื่องของ New Body New Body ก็คือต้องการให้เหมือนกับสร้างร่างกายที่ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมันก็ผสมผสานของตัวแอโรบิกแดนซ์กับเรื่องของตัวใช้ดัมเบลหลักการก็จะคล้ายกับการเต้นทักษะการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับการเต้นที่เป็นแอโรบิกนะครับจะไม่ใช่เต้นแบบซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมเมื่อสักครู่นี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่ามันอาจจะต้องให้เป็นท่าที่ไม่ซับซ้อนมากให้ง่ายๆพื้นฐาน
1: ประโยชน์ของ New Body คืออะไรครับ
0: ถ้าปกติเวลาที่เราเต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจใช่มั้ยครับเรื่องของการเบิร์นเอาท์โดยตรงแต่บางทีเราลืมมองข้ามเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบางทีถ้าเราเต้นเงี้ยอย่างฝ่ายเต้นเงี้ยบางทีถ้าโอเคคนที่เป็นปุ๊บมันจะเกร็งกล้ามเนื้อจะออกแรงแต่ถ้าเราเต้นเราปล่อยสเปรย์สปะเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะมันเค้าเลยหาวิธีทำไงถึงจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อมีการใช้แรงมากขึ้นก็เลยด้วยการเพิ่มด้วยการใช้เวทเข้ามาใช้ดัมเบลเข้ามา

0: ตเบิร์นไหม
1: แฟตเบิร์นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิน3นาที
0: 3นาที
1: มันก็เป็นรูปแบบของการใช้ในเรื่องของออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึ้นอยู่แล้ว
0: ฝ้ายสนใจไหม
2: สนใจค่ะ
0: แฟตเบิร์นด้วยแอโรบิกด้วยอย่างที่เราชอบด้วยได้เต้นด้วยแถมได้กล้ามเนื้อเพิ่มด้วย
2: ใช่
0: เริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรามีดัมเบลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีดัมเบลอยู่ข้างหลังนะครับ
1: มาดูนะครับ
0: ดัมเบลนี่คือเป็นชุดดัมเบลสำหรับออกกำลังกายแบบนิวบอดี้
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับสีแตกต่างกันไปแต่ละสี
1: ก็มีน้ำหนัก
0: น่าจะเป็นความหนักที่แตกต่างกันไปวิธีการเลือกที่เหมาะสมเป็นยังไงพี่ต้น
1: ก็ง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้เล่นอยู่ที่ 1-2 กิโล
0: การเล่นนิวบอดี้ทำไมถึงเล่นน้อยสมมติผมบ้าพลังอยากใช้ดัมเบล20ปอนด์ได้ไหมคร
1: ับไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่านิวบอดี้มันก็เหมือนเต้นในบีท1คาใช่ไหมฮะมันก็คือเต้นต่อเนื่อง 4-5 นาทีถึงชั่วโมงนึงบวยคงไม่สามารถที่จะยกและถือดัมเบลไปตลอด1ชั่วโมงได้ใช่นักไป
0: ไฟยิ้มอะคะอ๋อแต่ว่าหนักไปใช่ป่ะ
1: ใช่หนัก
0: บ้าพลังไม่ได้เสี่ยงต่อการบาดเจ
1: ็
0: บถ้าเราไม่ประมาณตัวเองเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโอเคงั้นผมคุณเลือกแบบไหนพี่ต้น
1: โอเคถ้าอย่างของบ๊วยเนี่ยก็คงต้องแบบนี้
2: อุ้ย
0: ดีเลยชอบ
2: เล็กไม่ไหม
0: ขอสีเขียวแล้วกันกลาง
1: เฮ้ยของบ๊วยประมาณนี้เนี่ยต้องของพี่นี่ป่ะ
2: อันนี้ของป้าย
1: นะ
0: แต่ถ้าคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีดัมเบลแบบนี้ผมแนะนำครับขวดน้ำที่บ้าน
1: เราเคย
0: ขวดน้ำที่บ้าน
1: เราเคยนำเสนอไปแล้ว
0: ใช่ขวดน้ำมาถือได้รับรองว่าได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์
1: ใช่ครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายกันครับท่าแรกครับ
1: ครับ
0: เริ่มต้นยังไงคร
1: ับ แล้วก็ผสมผสานสองอย่างใช่ไหมครับพื้นฐานของขาในเรื่องของท่าแอโรบิกแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของแขนในเรื่องของการใช้เวทเริ่มจากเท้าขวานะครับเดินด้านหน้า1 2 3แตะ1 2 3แตะใจเย็นๆ1 2 3แตะ1 2เอาแขนขึ้นลงขึ้นลงเดินด้วยใช่ดี1 2 3แตะ1 2
0: มันจะเริ่มเหนื่อยกับต่อเมื่อเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ1
1: 2 3แตะตอนนี้ส่วนขาเราก็เน้นละนะครับส่วนแขนส่วนบนเราก็เริ่มใช้ของกล้ามเนื้อหัวไหล่มาก
0: เดี๋ยวพี่อันนี้คือท่าแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่
0: ผมสงสัยคือเหนื่อยด้วยแหละก
2: ็
0: เลยสงสัยได
1: ้ว่า
0: เวลาผมเล่นเวทมันต้องแบบตั้งใจอ่ะคอนเซนเทรตอ่ะมันโฟกัสเป็นส่วนๆอ่ะ
1: ใช่
0: จริงๆมันโฟกัสยากดิ
1: ดูเหมือนกับโฟกัสยากแต่จริงๆแล้วง่ายนะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าฝึกแบบเรื่องของการใช้งานจริงๆใช้งานจริงนั่นคือสัมพันธ์กันเวลาที่เราเดินกับเคลื่อนที่ใช่ไหมเรามักจะไม่ทำตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าบางทีมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยการเคลื่อนที่นะเราก้าวแขนก็จะเหยียดไปนะไล่สลับไปโดยธรรมชาติซึ่งตรงนี้มันทำให้เราโฟกัสในเรื่องของแขนและก็ขา
0: แสดงว่าเราลองทำก่อนเดี๋ยวเราจะโฟกัสได้เอง
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เวลาเรา
1: ประเด็นคือทั้งบนและล่างเพราะอย่างบ๊วยทำฮะถ้าบ๊วยเล่นเวทบ๊วยก็ทำแค่นี้พอทำบ๊วยก็จะเน้นที่เฮ้ยไหล่ต้นแขน
0: ครับ
1: แต่ตัวนี้มันจะแขนด้วยขาด้วย
0: อ๋อได้ทั้งบนและล่างเลยผมดีมากเลยผมรู้สึกว่าเราได้ฝึกประสาทสัมผัสเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนับเป็นครั้งหรือว่านับเป็นนาทีครับ
1: ถ้าในตัวของเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับเป็นจำนวนครั้งซึ่งใน1จังหวะของเพลง1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเราจะนับ4 8แล้วเราค่อยเปลี่ยน
0: 4 8
3: ฮะ
0: พี่นับ
1: 1 2
0: พี่อย่าเข้าใจคุณนิวดิ
1: 5 6
0: พี่4 8
1: 8 8 8 4เรียก4 8 4รอบเดินใหม่ดู1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7ค่อยเปลี่ยนท่า
0: โอ้4 8อย่างนี้นะเป็น1
1: ใช่
0: อย่างนี้ทำกี่ครั้ง
1: ถ้าใหม่ๆก็อาจจะวน 1-2 รอบ
0: ท่าที่2ครับ
1: ก้าวชี้หรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปทัชใช่ไหมก้าวชี้ก็คือง่ายๆก็คือก้าวแล้วก็แตะนะครับก้าวแตะทุกครั้งเราย่อขาช่วยนะครับพอได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็แขนด้วยนะครับดึงนะครับไล่สลับดึงย่อขานะครับดึงนะครับย่อดึงย่อดึง
0: นี่84เหมือนกัน
1: ใช่84เหมือนกันผ่านมาแล้ว18นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะแล้วก็ผสม1 2รวมกัน
0: โอเคก็ทำแบบนี้2เซตเหมือนกัน
1: 2เซตเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: 84 2เซต
1: ใช่
0: นั่นคือท่าที่2
1: ท่าที่2ถ้าเราดูใช่ไหมครับการก้าวย่อซึ่งออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเน้นในส่วนของต้นขาด้านข้างมากขึ้นสะโพกมากขึ้น
0: ใช่ด้านข้างนะครับ
1: ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเหมือนกับมีการเขย่งหน่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยมีส่วนใช้ในเรื่องของตัวน่องด้วยนะครับ
0: สิ่งที่ด้านข้างคือมันไม่ค่อยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราทำ
1: ใช่เพราะเรา
0: ในชีวิตประจำวัน
1: ไปด้านหน้า
0: เราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวการที่เรามาเสริมด้านข้างมันทำให้กล้ามเนื้อข้างๆแข็งแรงด้วย
1: ใช่ครับแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของตัวแขนใช่ไหมทุกครั้งที่เราดึงนะครับในเรื่องของการบริหารส่วนของหลังส่วนของ

0: ต้นแขนด้านหน้านะครับดึงเข้ามานะครับทุกครั้งดึง
1: ถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมครับพี
0: ่ได้สองข้างก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราจะมาเพิ่มเราจะเปลี่ยนมุมแนวแรงได้หมดนะคร
1: ับ อันหน้าอันได้หมดอันได้พอแล้วท่าที่3ครับ
0: เมื่อสักครู่ฝ้ายบอกว่าต้องการเน้นบริหารต้นแขนด้านหลัง
2: ครับผมไตรเสร็จไตรเสร็จ
0: จัดต้นแขนด้านหลังให้แต่พอต้นแขนด้านหลังเราก็มาเบสิกของขาก่อน
1: ครับ
0: คือแท็บด้านข้างนะครับใช้แตะด้านข้างแตะด้านข้างนะไปเท้าแตะนะครับด้านข้างไปเท้ายังชี้ตรงไปด้านหน้านะครับถ่ายน้ำหนักแตะกับแตะกับนะครับแตะกับ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดเราติดตามรายการของเราที่มีการออกแบบเองเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้เหมือนกันตามลักษณะ
0: ใช่เพราะมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะขาเราไปด้านข้างนะครับโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แขนเราก็มักจะต้องไปด้านข้างฮะนะออกด้านข้างไล่นี่ก็คือต้นแขนด้านหลังละ
1: เฮ้ยแต่เวลามีดัมเบลมันหนักขึ้นนะมันต้องแบบ
0: ใช่พยายามให้เราต้องบังคับให้เราต้องใช้แรง
1: มือให้มันเร็วเท่าแขนเนี่ย
0: ใช่
1: มันหนักขึ้นเลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้ไล่ไป
3: ใช้แรงเยอะมากขึ้น
0: ไล่ไป
1: คือจริงนี่อ่ะมือไม่ถืออะไรเลยดูแต่มันดูเหมือนหอบเลยอ่ะเหนื่อยใช้ได้เลยอ่ะ
0: นะครับ
1: ท่าที่3ได้กันในส่วนไหนครับ
0: ก็ถ้าส่วนขาก็จะต้นขาด้านนอกด้านในเพราะที่เรากางแยกหุบนะครับกางแยกหุบพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของต้นขาด้านนอกด้านในนะครับสะโพกทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำหนักไปส่วนใหญ่เรามักต้องย่อนะครับรับน้ำหนักน่องก็ต้องรับน้ำหนักนะโอเคส่วนของแขนที่เราเน้นเลยก็คือต้นแขนด้านหลังใช่ไหมเราเหยียดยืดต้นแขนด้านหลังนะครับ
1: น่าจะมีไบเซปด้วยพี่นะ
0: ไบเซปได้ไบเซปได้
1: เพราะมันด้านตรงข้ามกัน
0: นะครับ
1: ไบเซปไบเซปเพราะว่าเราปึ๊บได้ไบเซปเข้ามา
0: แล้วเราก็งอกลับ
1: ไบเซปไบเซป
0: นะครับงอเหยียดงอเหยียดนะฮะ
1: ไม่หรอกอยากลองทำสักเซตไหม
3: ค่ะ
1: 84อ่ะสัก84 2เซตว่าน้องนับเอง1 2 3
3: 1 2 3หนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองไปเหนื่อยสาม
0: หนึ่งสองสาม
3: สี่รู้สึกว่า
0: สอง
3: เก่งแขน
0: สาม
3: เจ็ด
0: หนึ่ง
3: สอง
0: สาม
3: แปด
0: เป็นไง
3: ค่ะโอเค
1: 16ครั้งนะได้ใช่ป่ะ16ครั้ง
3: ก็แต่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบเซตสุดท้ายเริ่มตึงๆ
0: ต้องแขน
3: เริ่มแบบตึงค่ะตึงแล้วก
1: ็มันดูเหมือนไม่หนักนะจริง
0: แต่พอไปนาน
1: อย่าดูถูกนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปท่าที่4ครับ
0: ครับท่าที่4นะครับท่าที่4เราทำเหมือนตัว V นะครับตัว V นะครับก้าวขึ้น
1: ทำขาใช่ไหมครับ
0: V ใช่เป็นตัว Vนะครับขึ้นนะครับเวลาขึ้นให้เท่ากันขึ้นย่อเข่านะครับถ่ายน้ำหนักกลับนะครับเหยียดขึ้นย่อกลับขึ้นย่อกลับนะขึ้นย่อกลับโอเคคราวนี้เราเพิ่มนะครับส่วนแขนนะครับเรามาสลับลงสลับลงนะครับสลับนะขวาซ้ายซ้ายขวาสลับลงสลับ
1: ต้องเร็ว
0: สลับลงขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ
1: ้
0: ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยได้แล้วพอเราได้คราวนี้เราลองไปทำข้างซ้ายนะครับซ้ายนะครับซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
1: ้
0: าย
1: ขวา
0: เหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
3: ้
0: ายบนซ้ายล่างซ้ายล่างใช่ซ้ายบนซ้ายล่างย่อเข่าตลอดมาดีครับย่อได้แล้วใช่ไหมคราวนี้เราลองขวาสลับซ้ายมา
3: ขวาสลับซ้าย
0: ขวาเอาซ้ายครับเอาขวาซ้ายบนก่อนขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอีกรอบหนึ่งขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนโอเค
1: เก็บแรงไว้เล่น3นาทีป่ะ
0: ใช่นี่คือต้องการให้เดี๋ยวลองถามฝ้ายว่าฝ้ายรู้สึกยังไงคร
1: ับนี่แอโรบิกแล้วหน้าต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็นไงคะ
3: ค่ะรู้สึกคือ1ต้องมีสมาธิในการออกกําลังกายค่ะท่านี้มาก
1: แล้วเพิ่มประสาทสัมผัส
3: ใช่แล้วก็เหนื่อยมากขึ้นค่ะอ
1: ย่างนี้ประมาณ60นะผมว่าเนี่ยคุยได้ประมาณ60ฮะเลยประมาณ 60%
3: แล้วก็ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่ามี
0: ข้างขามากขึ้น
3: ใช่ย่อแล้วก็ฉีก
0: แยกเท้า
3: ใช่ค่ะ
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
3: แล้วก็ได้ตรงนี้
0: ส่วนบนคืออกเพราะเราเข้ามาเห็นที่มันเหมือนที่เราเล่นใช่ไหม
1: เราเล่นฟลาย
0: ใช่
1: ตัวฟลายแต่ว่านี
0: ่อาจจะมีไหล่ส่วนหน้าเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่า
1: เราต้องเฉียงแบบนี้
0: ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ตอนแรกที่อาจารย์ให้ทำใช่ไหมให้ทำทีละข้างเราจะสังเกตว่าเออเรา

0: ทำข้างที่ถนัดเราจะโอเคกว่าพอข้างที่ไม่ถนัดเริ่มไม่โอเคละยิ่งพอความผสมสลับกันโอ้โหอันนั้น
1: ปวดหัวเลย
2: งงสักตัวเลย
0: ใช่ไหม
2: แต่ก็ดี
0: ใช่เพราะมันได้ฝึก
2: ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดา
3: คร
2: ับ คือการเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองถามผู้ที่เชี่ยวชาญพี่ต้นเห็นสเต็ปเทพแบบนี
3: ้
2: ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
0: จำความได้นี่ก็คงเกิน20ปีขึ้นมาแล้วที่สอนใช่ไหม
2: 20ปี
0: มันก็คือทำ
2: ไม่ต้องแปลกใจเราเทียบไม่ได้นะเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเรามีความทุกข์ทันทีนะให้มั่นใจได้วันแรกเป็นไงพี
0: ่วันแรกก็งงเหมือนกัน
2: เคยโดนอาจารย์ว่าไหม
0: ไม่เคยพอรู้ไม่ฟังก่อนพอรู้ว่าทำผิดปุ๊บอยู่ทันทีเขาเลยว่าไม่ได
2: ้เทคนิคทำไงเทคนิคสุดยอด
0: โอ้โหมี
2: เทคนิคยังไงสมมติทำไม่ทันเนี่ยยังไงบอกคุณผู้ชม
0: เราพยายามดึงให้ช้าลงจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเร็วปุ๊บใช่ไหม
2: จะมั่ว
0: ใช่ก็ยิ่งงงใหญ่เลยเราก็พยายามดึงให้ช้าลงนะเขาทำอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับถ้าเราไล่ทำนะครับเราไล่ทำอย่างเงี้ยนะถ้าเรายังคิดว่าเรายังไม่ได้เราก็ใจเย็นใจเย็นนะครับได้ใจเย็น
2: ทำช้าก่อน
0: ใจเย็น
2: มาถึงท่านี้ครับท่าสุดท้าย
0: ครับ
2: มันคือท่าอะไรครับพี่ต้น
0: ท่าเอาใจแขกรับเชิญของเราหน่อย
2: ว้าว
1: ยังไงคะ
2: เอาใจน้องฝ้ายคือ
0: ต้องมีบิดสะโพกโยกย้ายเอว
2: จริงป่ะเนี่ย
0: จริง
2: ไอ้เด็กคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงหนึ่งสองสามนะ
1: มีป่ะยังไงวะ
2: บิดสะโพกโยกย้ายเอวมากลับบ้านเลย
1: ใช่ไหม
2: ไม่ใช่
1: ใกล้เคียงใกล้เคียง
2: ท
1: ำ
2: ย
1: ัง
2: ไง
1: กันหนึ่งสอง
2: ใช่ป่ะ
0: ใกล้เคียง
2: ใช่ป่ะ
0: ต้องอย่างนี้ด้วย
2: มันคืออะไรครับพี่ต้น
0: มันคือจับเสาก่อน
1: จับเสา
0: เราไล่สลับ
2: คอยกี
0: ่ดูอะไรดูไม่ชัดใช่ไหมดูน้องฟ้าดีกว่า
2: ดูพี่ต้นนี่แหละ
0: ไล่จับนะครับไล่สลับนะแขนด้วยใช่แล้วนั่นแหละต้นเท้าบี
2: แค่นี้เหร
0: อขวาซ้ายแค่นั้นเอง
2: เรา
0: ก็ต้องทำซ้ำนะขึ้นลงนะครับได้ซ้ำขึ้นลงแค่นั้นเอง
2: ก็84เหมือนกัน
0: ใช
1: ่นับยังไงนะคะ
0: 84อันนี้ไปครับ1 2 3 4 7 1 2 3 4 6 7 2ย่อ
1: ยิ่งย่อยิ่งหนัก
0: ย่อขึ้นลงแค่นี้อ้าวยังไม่ทำเลยอ่ะ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมการออกกำลังกาย5ท่าที่เราเพิ่งแสดงไปเมื่อกี
0: ้
2: มารวมกันออกกำลังกายพร้อมกันภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับดัมเบลหรือขวดน้ำก็ได้มาถือในมือแบบนี้แล้วเริ่มไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มาเราเริ่มเลยครับมาเดิน1 2 3ใช่อ้าวก้าวหน่อยก้าวยาวแขนดันขึ้นบวยมาขึ้นลงขึ้นลงใช่มาทำอีก1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9เดินดันหน่อยขออีกรอบหนึ่งโอเค9ชิดว่าท่าที่2ย่อเข่าแขนดึงไปข้างไหนแขนนั้นดึงใช่ใช่ย่อเข่ามากๆดึง
2: ตัวต้องด้านข้าง
0: ดึง
2: เข่าที่หลุมๆขึ้นเลย
0: มาสองแขนดึงเอ้า
2: เขียนกันได้หลังนะครับวันนี
0: ้ดึงเน้นสอบผ่านตัวป้าย่อเข่าน
2: ี่หนักกว่าเดิมนะ
0: ใช่มาดึงหน่อยดึงอีกดึงอีกสามสองเท้าขวาก้าวมาแตะสอกเหยียดดีครับก้าวเท้าให้ไกลขึ้นให้ยาวขึ้นสอกเหยียดให้มากขึ้นหายใจด้วยอย่าลืมหายใจมา
2: เฮ้ย
0: เดียว
2: เฮ้ย
0: พึ่งผ่านไปนิดเดียว
2: ผ่านแล้ว
0: เร็ว
2: เฮ้ย
0: ยังไม่พอ
2: เฮ้ย
0: ยังไม่พอสองอ้าวตัววีขวาซ้ายซ้าย

0: ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาว่าว่าซ้ายขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนบุ้ยอย่าหลอกว่าขวาขวาซ้ายซ้ายพี่ขวาขวาว่าซ้ายซ้ายขวาขวาย่อนิดนึงย่อมาขึ้นย่อมาขึ้นย่อย่อย่อย่อย่อย่อตัวตรงไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวสาม
1: เย้
0: สอง
1: เย
0: ้โอเคมือมามาเร็วหน่อยเร็วหน่อยขวาซ้ายขวาซ้ายเท้ามาเอ๊ะดึง
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: มาขึ้น
1: เฮ้ย
0: ขึ้น
1: เฮ้ย
0: ขึ้นขึ้นสี่สามยังไม่จบนะสองขอสองจังหวะเอ้าสองสองกลับกลับสองสองกลับกลับห้าสองสองกลับกลับเอ้าสองสองรอบนึงจังหวะเดียวเจ็ด
2: โอ
0: ้หกไปหน่อย
1: ห้าไปหน่อยเรียง
0: สี่สาม
3: มันมากค่ะ
0: หนึ่งโอเค
1: ว้าว
4: โอเคครับ
3: นี่ค่ะ
5: อันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ทเรทเกิน 60%
4: ใช
5: ่พอพูดเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
4: ไม่ได้แล้วที่เมื่อกี้ตะโกนบอกมันมากมาจากท่าสุดท้ายหรือไง
3: ใช่ค่ะบิดเอวรู้สึกมันได้มากท่าโปรดของหนูเลย
4: ไปท่าชอบใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: สมมติวันนี้เรามาซ้อมแบบนี้อนาคตฝ้ายจะเป็นยังไงครับ
3: คงกลับไปทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไขมันด้วยแล้วก็ทำให้เนื
4: ้อ
3: กระชับขึ้นหุ่นฝ้ายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็ได้
4: ไม่ต้องไม่ก็ได้เฟิร์มขึ้นแน่นอนพี่มั่นใจ 100%
3: ค่ะ
4: ขอบคุณน้องฝ้ายมากครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
5: คุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมรับโชคดีในชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: Happy Friday

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IP

เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า department คือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: โทษทีนะรอนานปะ
1: ไม่เป็นไรนี่เอามาเยี่ยมเห็นว่าป่วย
0: เฮ้ยขอบคุณนะ
1: แล้วอาการเป็นไงมั่ง
0: ก็ดีขึ้นแล้วแหละเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา2วันนะที่เหลือก็แค่กินยาครบตามที่หมอสั่ง
1: แล้วนี่เป็นผื่นอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นโรคอะไรอีกแล้วเนี่ย
0: เหมือนจะเป็นลมพิษอ่ะ
1: หรือว่านี่จะแพ้ยาปะ
2: แพ้ยา
0: บ้านี่มันยาที่หมอจ่ายนะจะแพ้ได้ยังไง
3: ต่อให้เป็นยาที่หมอจ่ายเนี่ยก็แพ้ได้นะคะ
4: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
0: เรามีโอกาสแพ้ยาที่คุณหมอจ่ายได้ด้วยเหรอคะคุณพยาบาล
3: ค่ะแม้จะเป็นยาที่สั่งจากแพทย์เองก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัย 100% นะคะเพราะร่างกายแต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่อกับยาเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะ
1: แล้วอาการของคนที่แพ้ยานี่เป็นยังไงบ้างครับ
3: อันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่มีอาการแพ้ยาไม่รุนแรงเช่นลมพิษผื่นแดงมีจุดแดงๆหรือตุ่มน้ำใสๆขึ้นทั่วตัวนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการบวมตามอวัยวะต่างๆเช่นหนังตาบวมริมฝีปากบวมการแพ้ยาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากยาที่รับประทานเข้าไปอันที่สองนะคะก็คือกลุ่มที่มีอาการแพ้ยาปานกลางค่ะอาการที่พบบ่อยที่สุดก็คืออาการใจสั่นแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนอาจจะมีอาการหายใจติดขัดร่วมด้วยการแพ้ยาชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากประเภทยาฉีดค่ะอันสุดท้ายนะคะคือกลุ่มอาการที่มีความรุนแรงสูงมากบางรายนะคะอาจถึงกับเสียชีวิตได้เลยค่ะ
0: ว่าแต่มีวิธีการรักษาอาการแพ้ไหมคะคุณพยาบาล
3: มีค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเรารู้ว่าเกิดจากการแพ้ยาตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องหยุดใช้ยาตัวนั้นโดยทันทีเลยนะคะแล้วก็ทำการรักษาตามความรุนแรงของอาการค่ะถ้าอาการแพ้ไม่รุนแรงมากเนี่ยเราอาจจะต้องรับประทานยาแก้แพ้นะคะเช่นยาคลอเฟนิลามีนแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปพบแพทย์ค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ปานกลางหรือว่าแพ้อย่างรุนแรงนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยยารับประทานจะไม่สามารถช่วยรักษาได้นะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยตัวเราเองต้องจำให้ได้นะคะว่าเราเนี่ยแพ้ยาอะไรและเพื่อความรอบคอบเนี่ยก็ควรจะต้องทำบัตรแพ้ยาติดตัวไว้เลยค่ะเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินแพทย์ก็จะได้ช่วยเหลือเราได้อย่างทันท่วงทีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
5: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับ

0: ร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
2: อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะ ความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคนได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางทางเข้าทางออกเฉพาะทางน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนละมันต้องย่อมเกิดก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้มันก็ต้องบวกประกอบกับปริมาณออกซิเจนของที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยปุ๊บเนี่ยไปเจอก๊าซ2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการหมดสติได้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำการช่วยเหลือได้อย่างไรที่จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: ที่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณอามรบกวน

0: ความต้องการนิดนึง
1: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
0: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
1: อ่ะงั้นขออนุญาตเลยครับ
0: เชิญ
1: มาเลยนะฮะ
0: ขอโทษด้วยนะครับผม
1: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่นะฮะ
0: ดีครับดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
1: เพียงพอแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
1: ครับ
0: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
1: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี่
0: จริงๆเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยของเรามีทั้งหมดประมาณ5 คน5คนที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมง
1: ซึ่งทุกคนต้องเข้าคอร์สในการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
0: แน่นอนครับแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: สำคัญยังไงพี
0: ่1ต้องมีความรู้2ต้องผ่านการอบรมพื้นที่อับอากาศ3ก็ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
1: อีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
0: ครับ
1: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
0: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดนั่นก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ
1: ้
0: งหรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกแต่เกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัด อากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการถ่ายเทของอากาศ อันนี้คือระบบปิด
1: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
0: แน่นอน
1: และอันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: ไหนอันตรายกว่ากัน
0: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดอันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยทั่วไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้ง2อย่าง
1: ทั้ง2แบบ
0: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
1: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
0: ทันการใช่ครับ
1: เอาตรงนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
1: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
0: ่เชิญครับผม
1: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะนี่ดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเพียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิชครับพี่สานิชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับนี่เลยอ้าวแนะนำกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิชนะครับ
3: สานิชสีหน้าครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
1: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
3: ้
1: พี่สานิชไม่ใส่แล้วพี
3: ่ผมมีความเคยกินเหมือนกันไม่เหม็น
1: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายถ
3: ึ
1: งข
3: ั้
1: นที่ว่าใส่ขนาดนี้แต่ว่าที่พวกความปลอดภัย
3: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเอาออกได้ไหม
3: ได้ครับผม
1: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
3: ได้ครับ
1: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็ต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
3: ใช
1: ่โอเค
3: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงาน
1: อา
3: จจะต้องเป็นเพื่อกันน้ำอะไรกันนี้โอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
1: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้าง
3: ครับผม
1: แล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
3: ่มีครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมง
1: โอ้โห
3: ต้องทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้อง
1: กลางคืนก็ต้องทำงาน
3: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรเข้ากะ
1: แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
3: ห้องควบคุมครับผมเด
1: ี๋
3: ยวเชิญ
1: ไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
4: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อที่จะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดรวมไปตรงๆ
5: ระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้ว การที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อของบุคคล
6: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้ตัวเองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
1: โอ้โหนี่คือห้องควบคุม
5: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
1: ก็คือห้องคอนโทรล
5: ใช่ครับ
1: ห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สันนิษฐานคร
5: ับ เป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
1: ครับพี
5: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดอากรเมื่อกี้ที่คุณนามเห็นเมื่อกี
1: ้ที่มันกำลังตีนะ
5: ใช่ครับผม
1: พี่สันนิษฐานแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปอันตรายที่เกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
5: ่ระบบปิดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกสารพวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย
1: ์มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี
5: ่ใช่ครับผม
1: โอ้โหแล้วก๊าซไข่เน่าด้วย
5: ครับ
1: แล้วมันออกมาทีเดียวเยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
5: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะคือจริงๆเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกหรือลงไปโดยที่ก๊าซขบวนการยังทำงานอยู
1: ่
5: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
1: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะ
5: ใช่ครับ
1: มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขา
5: น
1: ้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงนี
5: ้
1: สะสมเอาไว
5: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
1: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออกทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
5: ใช่คร
1: ับก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าดันเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู
5: ้
1: อันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
5: ผิดแล้วครับ
1: ก็อาจจะอันตรายได้
5: ใช่
1: นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
5: มันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดลอดเข้าไปได้น้อย
1: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับและก็รวมถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับจากกรณีที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอฝน
7: ค
1: ่
7: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นที่อับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอครับ
7: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจนเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พ
1: อ
7: แล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึงที่พอสูดเข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได
1: ้เจ้าก๊าซที่ว่าคุณหมอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
7: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
1: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหมอครับ
7: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค
1: ่
7: ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
1: ซึ่งอันตราย
7: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
7: ใช่ค่ะ
1: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
7: ก็ไม่ควรสูดดม
1: คือ
7: ถ้าในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตราย
1: อันตราย
7: ทำให้เกิดการระคายเคือง
1: ครับ
7: ต่อเยื่อบุต่างๆอะค่ะ
1: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
7: ใช่ค่ะ
2: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติจะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาณถ้าน้อยกว่า 19.5 หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศ จะแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับศูนย์ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่เฉพาะก๊าซไข่เน่าหรือว่าก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
3: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้ได้ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สานิชนะครับ
3: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะคืออย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อพักน้ำประปาอุโมงค์หรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: สังเกตง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเท
1: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจน
1: ค่ะ
0: แล้วในพื้นที่นั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยออกซิเจนมันหายไปได้ไงคุณหมอครับ
1: อ๋อคืออันนี้มันเพราะว่าการที่มันเริ่มมาจากการที่มันไม่ได้ถ่ายเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
0: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบนึงเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่ในนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี้มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
1: ใช่
0: ออกซิเจนก็จะหายไป
1: เหมือนถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
0: เอาถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะคุณหมอ
1: ต้องตรวจวัดก่อน
0: เราจะอยู่ๆเดินเข้าไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู
1: ้ค่ะ
0: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ไงก่อนเข้าไปครับ
1: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะพอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอากาศเข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
0: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติ อยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเลยได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลยค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย
0: ค
1: ือหมายถึงว่าทีมที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยละถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วยอย่างที่จะเห็นว่ามักจะมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่า1คนเพราะว่าตามลงไปช่วยกัน
0: คือเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าไปช่วยมากเกินไปจนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ควรทำ
1: ใช่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะก็คือมีหมวกนิรภัยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกโยงลงไปอย่างเงี้ยเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้อันนี้จะง่ายกว่ามากเลย
0: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกัน ในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมุติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่ไหมครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไร

0: ับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วครับ
1: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
1: จะรู้สึกเริ่มรู้สึกมึนงงนะคะแล้วก็แต่ก๊าซเคนอลนี่แหละจะได้กลิ่นก่อนยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: กลิ่นฉุน
1: อันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นอันนั้นก็จะอันตรายไปอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
0: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างที่รู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
1: ใช่อ
0: ย่าปล่อยอย่าไปคิดว่าหยวนๆได้ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วแหละครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้คุณได้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูของเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
4: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
5: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
4: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอ่ะลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ยเคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
5: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
4: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพ พราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหู

0: การทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
1: กินโกดจุฬาลัมพาฟ้าทลายโจรกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19ที่เรากินกันอยู่หรือว่าได้ยินมาเนี่ยมันป้องกันโควิดได้จริงๆหรอแรกเลยนะคะซึ่งคนเชื่อว่าป้องกันได้ก็คือการกินโกดจุฬาลัมพาค่ะจริงๆแล้วหมอบอกเลยนะคะว่ามันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เจ้าโกดจุฬาลัมพาเนี่ยนะคะก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งคนนิยมนำมาต้มแล้วก็ทานกันนะคะหมออาจจะไม่ได้ห้ามเนาะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงว่าคนที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุหรือว่ามียาใช้เป็นประจำนะคะเช่นยาความดันยาต้านเกล็ดเลือดบางตัวนะคะอาจจะมีผลกับยาตัวนั้นเพื่อลดปริมาณยาหรือว่าเพิ่มปริมาณยาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้สมุนไพรอะไรแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะสามารถปรึกษาแพทย์ได้ค่ะมาดูอีกความเชื่อนึงนะคะการกินขิงสดๆทุกวันช่วยต้านโควิด-19 หมอขอบอกเลยนะคะว่านี้อาจจะไม่จริงค่ะบางคนเนี่ยเชื่อว่าพอกินขิงเข้าไปเนี่ยตัวมันก็จะร้อนโดยเฉพาะขิงสดหรือว่านำมาต้มน้ำขิงมาทำผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการกินทุกวันเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะคะแต่ว่าไม่มีหลักฐานเลยว่ามายืนยันว่าเกี่ยวข้องกับโควิดหรือฆ่าเชื้อโควิดได้อย่างไรค่ะสมุนไพรอีกตัวนึงนะคะซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะมากเลยก็คือฟ้าทลายโจรนะคะมันป้องกันได้หรือไม่นะคะที่แน่ๆก็คือยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดค่ะสำหรับคนที่ทานสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพื่อป้องกันโควิดเป็นประจำนะคะมี3เรื่องที่หมอจะขอเตือนนิดนึงนะคะก็คือ 1. ค่าตับค่าไตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะแย่ลงนะคะจากการที่เจาะเลือดดูอันดับที่2นะคะก็คือคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่ากินยาต่อเนื่องเช่นยาต้านเกล็ดเลือดยาต้านเลือดแข็งตัวอย่างเงี้ยค่ะตัวแอนโดกราไซซึ่งอยู่ในสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะจะมีผลที่ทำให้เลือดมันออกง่ายขึ้นเพราะว่ามีผลกับตัวยาเหล่านี้ได้ค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะที่ต้องระวังก็คือบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้ซื้อยาฟ้าทลายโจรที่ได้รับมาตรฐานอย.นะคะเอามากรอกเองมีแคปซูลหรือว่ามีการปั่นผสมอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเชื้อราขึ้นหรือว่ามีสารปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหมออยากจะให้ระวังไว้ค่ะ คะ1คือกินอาหารที่สุกสะอาดค่ะ2คือกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ3กินปริมาณที่เพียงพอนะคะไม่น้อยเกินไปหรือไม่มากเกินไปนะคะอันดับ4ก็คือเวลาเรารับแพ็กเกจอาหารมานะคะเราแนะนำให้ล้างมือก่อนเปิดแพ็กเกจอาหารนะคะแล้วก็

เอาอาหารออกมานะคะแล้วก็ล้างมืออีกครั้งนึงตัวการกินอาหารด้วยตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการติดโควิดนะคะและสุดท้ายนะคะอยากจะย้ำเลยนะคะว่าการล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยน้ำและสบู่แล้วก็แอลกอฮอล์ที่มากกว่า 70% เป็นประจำนะคะจะทำให้ป้องกันการติดเชื้อโควิดได้อย่างดีเลยค่ะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาสัญญาศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดนี่กี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke มันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์
0: จริงๆโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงอาจจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับ
0: ครับงั้นถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล่า
1: เราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนเนี้ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็
0: ใช่ไหม
1: จะใช้คําว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทไสยศาสตร์ด้วยอาจารย์
1: ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย
1: ์ก็หลักๆ ก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทสัญญาศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟกต
0: ์
1: ค่อนข้างมากหมายว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตแล้วให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับสัญญาศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทั่วโลกครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ11ให้เหลือร้อยละ6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke เนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะคร
1: ับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพาตอัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับเราก็จะเป็นกลุ่มที่ alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่า เราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
0: อยู่ด้านในเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
0: ม
1: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากแล้วสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
0: ทำไมอายุมีผลด้วยเหรอครับ
1: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับแล้วบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำให้หลอดเลือดแตกง่าย
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อน
1: ครับ
0: ปัจจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารเสพติดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
1: พวกนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
0: การสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
0: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
1: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่า แน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับงั้นบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก
0: ็
1: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
0: ก็เยอะเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ก็เลือกใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับบุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
1: ครับ
0: ไอ้ตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
1: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้เหมือนก็เป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
0: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงแล้วความดันนะจ๊ะ
1: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพ
0: ื
1: ่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
0: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบไปด้วย
1: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่าย
0: ครับ
1: อย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตกนะครับก็คือหมายว่าอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะเนาะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
0: เบ่งอย่างนี้อาจารย์
1: ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลันแล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
0: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมา2คำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
1: ครับ
0: 2อันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
1: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
0: ่
1: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเค้าเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
0: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกเหรออาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอะอาจารย
1: ์
0: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถ่างมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
1: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนครับคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
0: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต
1: ่
0: ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
1: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
0: ๆ
1: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซีกนะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้ครับ
0: ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวอีกแล้วจังมันดูแบบหมดความหวังจังเลยนะ เพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เกี่ยวด้วยไหมอาจารย
1: ์ก็นี่ก็เป็นสัญญาณกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรงอัมพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
0: ู
1: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
0: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
1: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยวรอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินถึงแม้จะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
0: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
1: ์
0: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลย
1: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
0: ถูกแล้ว
1: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอบนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
0: หลายเท่าตัวด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
1: ใช่ครับ
0: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
1: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขาที่เขาของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายริ่มเลือ ดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช
0: ่
1: นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าใน

0: แง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
1: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอกนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะครับมันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
1: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่ไหมครับเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมครับอาจารย
0: ์จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
1: อ๋อใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: กินเดือนละครั้ง
0: อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ไขมันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักมาหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะครับกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างในสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
0: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก
1: ็
0: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได
1: ้ครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
0: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงครึ่งซี
1: ่
0: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซีกที่อยู่ในระดับค่อนข้างเยอะหน่อย

0: ะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในสาวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
1: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วเปิดกายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
0: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออก
1: ครับ
0: แต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
1: ้
0: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
1: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
0: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะฮะที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงผมว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
0: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมอง
1: ครับ
0: สมมตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
1: ก้านสมองทำหน้าที่อะไรครับ
0: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับถ้าสมมติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขา
1: ไม่ตื่น
0: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
1: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
1: ก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
0: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะฮะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
1: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก
1: ครับ
0: ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดเนี่ยออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนท์เค้าเรียกสเตนท์ก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปถาง
1: อ๋อถางใช่มั้ยฮะ
0: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ริมเลือดนี่หลุดออกมาได้อ้
1: าวเหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบห่างออกมาเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขาหนีบไปถึงสมองได
0: ้หลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสัก2 มิลลิเมตรใช่ครับ
1: แล้วสิ่งที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำเราก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
1: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
0: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
1: ้
0: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยจากที่ผมอยู่ในวงการเนี้ยก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5โรงพยาบาลหรือ10โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
1: ่ครับก็คือ2วิธีหลักๆตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมาอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
0: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24ชั่วโมงครับก็คือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็น

0: ปกติได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
1: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
0: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วเพราะบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมา
1: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
0: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
1: มีแค่4เส้นนึงเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังไงนะ4เส้น
0: ก็จริงๆ
1: ผมฟังตอนแรกผมนึกว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้นหลัก
0: ๆหลักๆก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
1: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
0: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
1: ด้านหน้า
0: ใช่ครับที่เจอเยอะ
1: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
0: ใช่
1: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ยาละลายลิ่มเลือดนะครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
0: มันทำให้ตัวริ่มเลือดเนี่ยมันละลาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยา
1: ครับคือผมกำลังคิดขี้โกงไง
0: ครับ
1: ว่าในเมื่อเรามียาลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาลายริ่มเลือด
0: ใช่ไ
1: หมให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็นั้นอีกนี่อาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
0: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
1: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะฮะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
1: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
1: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
1: โอเคมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
0: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบและทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
1: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับณทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
0: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเราน ะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
1: ่ครับ
0: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไร
1: นี่น่ากลัวมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอนนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาล หลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได
1: ้ครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 ซม.ในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถตั้งหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคนึงที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
0: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีก็คือมีอาการปวดศีรษะนะครับเนาะคือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มีก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
1: ค
0: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
1: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย์
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
1: ชัดเจนมันยาก
0: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยเราอาจจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
1: ๆ
0: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
1: ครับ
0: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
1: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
0: ใช่ครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่ ขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดๆไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
1: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
0: ใช่ครับ
1: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
0: ใช่ครับ
1: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันพอกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
0: ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
1: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
0: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
1: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหนบางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามากนะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
1: ซึ่งอ๋อหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยแหละครับ
0: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วครับ
1: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสมัยนี้มันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีทุกมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับน้องแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตา
1: oh.
0: นะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าๆเอง
1: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะสมนะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
1: คราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือ ราอาจจะแยกก่อนว่าหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
1: ๆ
0: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
1: ครับ
0: งั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยมาแล้วเนาะคือมันเบาบางเงี้ยเหรอจ๊ะ
0: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
1: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับจะมาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
0: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเรานะฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีก
1: ครับ
0: เช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย์
0: เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: ครับผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
0: ครับ
1: จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
0: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
1: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
0: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
1: มันเยอะมากไง
0: ทีนี้เรามองไม่เห็นคร
1: ับ
0: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำ
1: ครับได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมองนิวโรลิงก์สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าวและเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neuralink นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neuralink หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neuralink ของมัดแล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเคสเนี้ยผู้ป่วยได้รับการฝัง Neuralink เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่าน ไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
1: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวครับ
0: ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
1: ่
0: ที่รวม
1: สายเมนอยู่นี่เลย
0: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟสายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
1: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลัง
1: ครับ
0: ก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างครับถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
1: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
1: ้
0: นะครับ
1: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีด้านหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลังหัก
0: ถ้าเป็นการทำลายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพาต
1: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men มั้ยฮะ
0: ครับใช่
1: ชาวเซอร์เวีย
0: ครับอ๋อครับ
1: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
0: ครับ
1: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะถูกป่ะครับ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าจะมีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่มั้ยฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: มันมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
1: ครับ
0: ค่อนข้างดีครับ
1: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพาตอัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
0: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
1: โอเคนั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรนี่มันกับสมองคนละแบบกัน
0: ใช่ครับคนละแบบครับ
1: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย
0: ์ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกรายไปเพราะฉะนั้นบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
1: ผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
0: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริง แต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
1: ครับ
0: มักจะไม่ได้เสีย 100% สมมุติว่าเราเสียไปสัก 50%
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นงั้นมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
1: ้
0: นะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วสมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50%
1: ครับ
0: เท่านั้นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก

0: ไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

หน้าของเราเนี่ยจะเริ่มแสดงอาการว่ามีริ้วรอยชัดเนี่ยเมื่ออายุประมาณ30ปลายๆภาวะการเหี่ยวหรือว่าการแก่ของร่างกายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างแรกเลยคือการโดนแสงแดดภายในแสงแดดที่ส่องมากระทบหน้าเราเนี่ยมันประกอบด้วยรังสี UV โดยเฉพาะคนผิวขาวนะคะคนผิวขาวเนี่ยมีเม็ดสีค่อนข้างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับคนผิวคล้ำนะคะเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยก็เลยสามารถส่องผ่านลงไปในผิวหนังชั้นลึกได้มากกว่าทีนี้การป้องกันโดยหลักเนี่ยก็คือต้องทากันแดดส่วนใหญ่ก็จะถามกันว่าเอ๊ะอย่างนั้นถ้าเราใช้ SPF สูงๆเนี่ยมันก็จะดีในการป้องกันแสงแดดนะคะจริงๆมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่า SPF 60หรือ SPF 100เนี่ยค่าป้องกันแดดเนี่ยไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณหมอแนะนำง่ายๆดังนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มหรือว่าทำงานในร่มเช่นทำงานในออฟฟิศนะคะไม่ค่อยได้โดนแดดมากคุณหมอแนะนำให้ใช้ SPF ประมาณ15นะคะแต่ถ้ามีการทำงานที่อาจจะต้องมีการไปสัมผัสแสงแดดมั่งเช่นไปหาลูกค้าแล้วก็อาจจะต้องมีการออกไปเดินถนนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะใช้ประมาณ SPF 30นะคะแต่ถ้าต้องออกแดดจัดๆนะคะหรือมีการเล่นกีฬากลางแจ้งคุณหมอก็แนะนำให้ใช้ SPF 60นะคะค่ากันแดดของแสงแดดนี่มันสามารถกันได้2อย่างก็คือกัน UVA กัน UVB นะคะถ้าเกิดว่าค่ากันแดดสำหรับกัน UVB เนี่ยจะขึ้นตรงบริเวณยากันแดดว่าเป็นคำว่า SPF แต่ถ้าค่ากันแดดที่กัน UVA เนี่ยจะเป็นค่าที่เรียกว่า PA ถ้า PA เนี่ยคุณหมอแนะนำว่าถ้าอยู่ในร่มก็อาจจะเป็นประมาณ PA 1บวกถึง2บวกแต่ถ้าเริ่มมีกิจกรรมกลางแจ้งก็จะเป็น PA 2บวกถึง3บวกปริมาณการใช้กันแดดที่เหมาะสมนะคะถ้าเป็นกันแดดแบบครีมเนี่ยง่ายๆคือว่าหมอแนะนำให้บีบมาประมาณ1ข้อนิ้วก่อนแล้วก็ทารอบแรกหลังจากนั้นก็บีบอีก1ข้อนิ้วแล้วก็ทารอบ2แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้กันแดดแบบน้ำก็แนะนำว่าให้ใช้ปริมาณเท่ากับเหรียญ10บาท2เหรียญอันนั้นก็จะได้ประสิทธิภาพในการกันแดดที่ดีค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้โดนแดดสมมุติเราป้องกันแดดแต่เราไปอยู่หน้าเตาร้อนๆเนี่ยจริงๆเนี่ยการที่เราไปอยู่กับความร้อนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการแก่เร็วแบบตรงไปตรงมาเหมือนแสง UV นะคะแต่มันทำให้เกิดการกระตุ้นเม็ดสีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เราสัมผัสอะไรร้อนๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือกระคือฝ้าอันนั้นก็เป็นปัจจัยอีกอย่างนึงที่ทำให้เกิดการแก่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีการ expression หรือว่าการแสดงสีหน้าเยอะๆนั่นก็คือว่าเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่ค่อนข้างเยอะพอเรามีการใช้กล้ามเนื้อที่เยอะใช้สะสมกันเป็นปีเป็นปีกล้ามเนื้อเนี่ยก็จับจำแล้วว่าเราทำงานอย่างนี้นะมันก็จะหดตัวมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นผลที่ว่าทำไมพออายุ 30-40 แล้วเนี่ยคนที่มีการใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเช่นอาจจะเป็นนักแสดงหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราแต่เขาอาจจะชอบใช้กล้ามเนื้อในการหัวเราะหรือ expression หน้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะทำให้เกิดริ้วรอยที่ค่อนข้างถาวรได้นะคะหลังจากอายุ40เป็นต้นไปถ้าเราอดนอนหรือว่าพักผ่อนน้อยจุดสังเกตเลยคือว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะมีเส้นมีริ้วรอยแล้วก็จะเหี่ยวง่ายนะคะจะดูไม่สดใสนะคะแล้วก็บริเวณผิวหนังรอบตาเราเนี่ยก็จะดำคล้ำอันนั้นเกิดจากการที่เส้นเลือดเนี่ยขยายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการอดนอนเนี่ยยังทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลจะมีผลทำให้เกิดการทำลายของคอลลาเจนที่ผิวหน้าถ้าเกิดว่าเราอดนอนเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยสร้างน้อยลงนะคะผิวเราก็จะบางลงผิวก็จะเหี่ยวง่ายนะคะกระดูกก็จะพรุนง่ายการที่เราทานเหล้าหรือสูบบุหรี่ซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอย่างที่ทราบกันนะคะก็คือเช่นโรคความดันนะคะแล้วก็โรคหัวใจนอกจากนั้นเนี่ยยังทำให้เกิดการสร้างออกซิเดทีฟสเตรสคือเป็นอนุมูลความเครียดเกิดขึ้นนะคะรวมทั้งทำให้เกิดการแก่ของผิวเนื่องจากว่ามีการสร้างอนุมูลอิสระมาค่อนข้างเยอะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือก่อนเนี้ยคือผมเคยเล่นโบว์ลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเพราะตอนขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยไอ้เรื่องมาจะโบว์ลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: เรียนบันเทิง
2: บันเทิงแบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: เป็นยังไงใช่ครับ
3: ก็งั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จ่ายนี่คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบว์ลิ่งก่อนลูกโบว์ลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โห8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วมันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10 11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: ว่ามันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้มั้ย
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บคร
3: ับ
2: อ
3: ันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ปวดเลย
3: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพ
3: ี่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะยืนบางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่แต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนแบบเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
3: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่มั้ยคร
2: ับจุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทํายังไง
3: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
3: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบว์ลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมส์เอเชียนเกมส์แต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผลักดันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบว์ลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยมันจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
2: สปิน
3: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
2: ์ครับ
3: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกพาดแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกมาแล้วก็เทิร์นขึ้นมาลองเดี่ยงน้ำมา
2: โอเค
3: มันคนยากหน่อยหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
2: อ
3: ย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดิน

0: ให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงช้าลงเรื่อย
1: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
0: ใช่ครับ
1: ไปเรื่อยๆ
0: อันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
1: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
0: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยเราจะมี
1: ไฮโล
0: ครับ
1: เป็นไฮโลตรงกลางใช่ไหมคร
0: ับมันก็เป็นเข้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมาใช่จุดแอโร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี
1: ้อุปกรณ์มีผล
0: มากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
1: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกหนึ่งที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
0: สั้นกว่าที่อาจจะดีขึ้นใช่ครับอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
1: ครับ
0: แล้วเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเต็งๆอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
1: แล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับ
0: อย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนผมก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลลิงลูกหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
1: แล้วต้องเปลี่ยน
0: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
1: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
0: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่อาร์โร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยมานานเลยกลับมาโยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไตล์เลย
1: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
0: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
1: แต่มันก็พอบังคับให้เลี้ยวได้นิดหน่อย
0: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้เลี้ยวแค่เราหมุน
1: ข้อมือใช่
0: โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวแทนได
1: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันหนึ่งถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
0: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆอ่ะเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการอะครับสมมติมันจะมีซิงค์แล้วแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อย่างเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์อะมันจะประมาณ6เกม
1: ครับ
0: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
2: ได้แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนแล้วเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วเขาจะรอให้เขาทำค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
1: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบอุ้มเ
0: ท่อะใช่ๆแล้วก็โยนเอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
1: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือก็คือแบบเอาให้คุ้ม
0: ใช่แ
1: ต่ว่าไม่ได
0: ้ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วเราแข่งขันยังไงมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
1: พัฒนา
0: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี
1: ้
0: ย
1: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
0: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
0: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าเราสแปร์เราจะตีมือกัน
1: อ๋อแต่
0: ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้ตอนนี้เป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
3: หลุดสแปร์
0: อะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
3: โอเคคร
0: ับ
3: ส่วนใหญ่ตาม
0: ไทยจะมีชมศอกบ้าง
1: เป็นศอก
0: ลุยครับ
1: ครับ

ไหวลูกเมื่อกี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: รียกว่า
1: สนามจริงถึงสนามซ้อมเนี่ยอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้17แต้ม
0: เต่าเลย

ตอนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: แย่แล้วจริงไม่มีทริคในการแบบเก็บให้ได
1: ้ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเก็บไม่ได้ครับยากเกิน
0: Thank you.

ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็ส่งกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมา

0: เยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสแปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแซม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: ใช
0: ่ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบนึง
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบๆกับทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะว่าถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเช่นปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเตอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวล
2: เราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมอ่ะเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ขัด
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมย์มาต่อ BTS อะไรมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่ดีว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวล์อยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกวันทิศมีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่า
0: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถูกไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบให้ทุกคนลองมาสนใจโบลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open
0: ครับ
2: นักกีฬาแต่ละประเทศเขาก็จะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่า

0: ม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือเวิลด์แชมเปี้ยนรุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
2: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบเริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
0: จริงๆจริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
2: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
1: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่น
2: โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากมันมากวันนี
1: ้ขอบคุณครับ
2: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์แล้วก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

ู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยและไม่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่นะครับชัดเจนอย่างน้อยๆก็มีความเสี่ยงมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับปริมาณความเสี่ยงนี้จะขึ้นกับปริมาณควันบุหรี่ที่เราได้รับนะครับถ้าอยู่ร่วมกันแต่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่น้อยอันนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงบ้างถ้าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ยังสูบบุหรี่จัดตลอดเวลาความเสี่ยงก็มากขึ้นในคนทั่วไปควันบุหรี่ที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปทางการสูดหายใจผ่านจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่อยู่แผลเป็นมันคันๆนะคะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะค
3: ะ
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
3: อ๋อเป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขน
2: ค่ะแผลอันเนี้ยมันเคยนูนกว่านี้แล้วราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี่ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
3: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นจนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
3: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นูนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
4: เหมือนตรงนี้เป็นถลอกด้วยไหมฮะ
3: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
4: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
4: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีรอยนะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนกับมันมากหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณส
3: มมีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างฮะ
3: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกนี้ยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
4: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
4: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
4: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็น

0: ได
1: ้เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงฝายกระ
0: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือดเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
1: คือการยิงไปยังไงฮะไอ้ที่เป็นคีลอยนูนๆขึ้นมามันจะเรียบ
0: เรียบลงไปได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
1: อ๋อเหรอครับ
0: คืออันที่จะเห็นก่อนเนี่ยคืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็นสีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
1: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
0: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมี
1: อ๋ออันนี้มีทางเลือกไหมฮะหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่รักษาได้
0: หมอคิดว่าอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาเพราะพวกยาทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลมันจะมีแผ่นแปะบางอันที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดร่วมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
0: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด
1: ์
0: ค่ะพวกนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปเหมือนกับทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นแผลหดดึงรั้งเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ 2-4 สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
1: เพราะอะไรฮะ
0: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
1: ้
0: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคุณอนุสราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น
1: อ
0: ันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมากแผลยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ยคุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะแต่ตรงตำแหน่งข้อสองนูนกว่าตรงอื่นเป็นเพราะเราขยับมากแถวนี้จะไม่ค่อยเกิดอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงด้วย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยกับปัจจัยหลายอย่างแต่แน่นอนตรงข้อศอกเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำให้แผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
1: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้
0: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมา
1: oh.
0: ยิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิด
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
0: ตรงตำแหน่งที่นูน
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
0: ใหญ่ขึ้น
1: การใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่จะมารักษาได้อีก
0: คือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากอะไรก็ได้แผลอุบัติเหตุเป็นแบบนึงที่เราเจออีกอันนึงที่เราเจอคือพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทำเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นปื้นแดง
1: ๆบางทีเป็นแบบ
0: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
1: ่
0: ง
1: นี้
0: ดึงรั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
1: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
0: ะ
1: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
0: ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
1: จะดีกว่า
0: จะดีกว่าเพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
1: คุณยุสราแกะไหม
2: อ๋อไม่ได้แกะ
1: ไม่แกะใช่ไหม
2: แต่ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่ามัน
0: ไม่จริงได้ทุกอย่าง
1: เลย
0: กินไปเลย
1: กินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับ
0: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไปได้
1: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะ
0: ไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
1: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
0: ไม่ห้ามเลย
1: จริงเหรอครับ
0: กินเลย
1: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต้องฉีดยาชาต้องอะไร
0: ยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดด

0: ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
1: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
0: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
1: ไม่ต้องด้วยเหรอ
0: ค่ะ
1: โอ้เยี่ยมหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
2: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือด
1: ครา
2: วนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอะในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
1: จะเจ็บจะร้อนอะไรอย่าง
2: เงี้ยไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเขาเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะเจ็บมั้ยคะจะเห็นว่าเห็นมั้ยคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ต้องตำแหน่งที่เรานูนเราก็จะยิงพวกนี้เนี่ยบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
1: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
2: พวกนี้เป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือควรจะต้องฉีดที่ค่อนข้างตื้นเพราะถ้าฉีดลึกผิวหนังจะบุ๋มได้แล้วก็เจ็บนิดนึงนะคะ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: ที่แรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันดังตึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายมันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆมันจะปวดปวดถึงน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนเลย5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆแล้วผมถึงกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: เอาปวดขานะครับ
0: ครับเริ่มต้นที่แรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่าย กขึ้นมามันก็ดังก๊อกตรงนี
1: ้โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงมายกย้ายของอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของหนัก
1: ๆแล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: คืออย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เลยฮะ
0: ยก
1: เอาดึงเข้าตรงๆนี้เลย
0: ครับ
1: ดังกรอบเลย
0: ครับ

0: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
1: อาทิตย์กว่า
0: อาทิตย์กว่า
1: เกือบ10วัน
0: แล้วก็หายปวดหลัง
1: ก็หาย
0: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
2: ืนนานๆมาถึงต้นขา
0: ขาแทน
2: ปั๊บ
0: ตัวปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
2: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
0: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
2: เนี่ยครับ
0: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
2: ปวดเหมือนเป็นหนองคร
0: ับแล้วปวดถึงข้อเท้าไหม
2: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้าเลย
0: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
2: ทุกวันเลยครับ
0: ทุกวัน
2: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
0: ครับแล้วยืนได้นานไหม
2: ประมาณ10นาทีจะรู้สึกปวด
3: แสดงว่าวันนี้คุณพี่ยกของหนักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยกแล้วมีแบบยกแล้ว
2: ยก
3: เจ็บอีกทีไหมครับ
2: ถ้ายกปุ๊บมันจะมีอาการตรงเอว
3: ยังอาการที่ปวดที่เอวยังมีอยู
2: ่เคือง
3: ๆมันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอครับจากปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
0: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
2: ลงมาถึงน่อง
0: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทคือเรื่องเสียงดังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
3: คนละเรื่องกัน
0: นะเสียงดังนี่อาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรับกรับกรับกรับกรับนะขยับคอก็ดังกรับกรับกรับกรับอันนั้นก็ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแตกหรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลังรุนแรงแล้วก็พอทุเราปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
3: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับค
0: ุ
3: ณหมอ
0: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาว
3: ครับ
0: นะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
3: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
0: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปริ้นถ้าปริ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
3: ่
0: ก็จะไประคายเส้นประสาท
3: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
0: อ
3: าจจะปริ้นมาด้านใน
0: ปริ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
3: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
0: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
3: ครับ
0: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกายนะฮะ
3: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปริ้น
0: ครับ
3: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงครับจะดูยังไง
0: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนาน
3: ครับ
0: เดินเกินครึ่งกิโล
3: ก็อาจจะมีอาการปวด
0: เกิน10นาทีก็ปวดแล้วเวลาปวดทำยังไงถึงทุเราน
2: ั่งลงเลยครับ
0: บีบ
2: ๆแล้วก็บีบ
0: คนบีบบีบบีบ
2: แล้วก็หาย
0: ก็หายเดินต่อได้นะครับอายุ35เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนะกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
3: ครับ
0: นะพวกเมื่อจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนก่อเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
3: ซึ่งนั้นตามวัย
0: อันนั้นตามวัย
3: เป็นปกติ
0: ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างนี้ได้คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
3: ครับ
0: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
3: นั่นคือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
0: คือมีหินโพนมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
3: นั่นคืออายุมากจะเป็น
0: ได้
3: มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
0: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
3: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนก็ต้องเป็นแบบนี
0: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คนหน้าเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดี

0: ไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ ครับเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับ เราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
0: นะในกรณีที่หมอรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
0: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้
1: จะเจ็บละ
0: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้นะถือว่าปกติ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
0: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นเลยนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก 30-40 องศาก็ปวดทรมาน
1: แล้วอันนั้นเรื้อรัง
0: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นๆนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วตอนนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
2: ข้างนี้ไม่เป็นไร
0: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
0: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าสิครับเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีคราวนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้น
1: เดิน
0: เดินได้ดีกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีอ่ะเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาสิครับเหยียดขาทีละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้สิครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วของแม่เท้าขึ้นกระดกขึ้นสู้กันต้านหมอไว้ข้างนี้
1: อันนี้คือกำลังทดสอบอะไรครับคุณหมอ
0: กำลังของกล้ามเนื้อนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกถึงการทำงานของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงดีนะถึงถ้าเป็นหมอรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังอย่างดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
0: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
0: ับ อุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ก็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกกลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้หร
0: ือเป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วคราวนี้เรามาทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาเนี่ยปวดตรงไหนฮะปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลยคร
0: ับปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงนี
0: ้มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
2: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
2: ตรงที่
0: ตรงที่ที่ปวด
2: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
2: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
2: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุหนึ่งที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเอง

การตึงมีการเกร็งนะมีการปวดปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได้ดีก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็

0: ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าให้บริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัดโดยส่วนตัวคุณหน้าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
2: ไม่
1: อยากถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณหน้าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผม แต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไว้ให้รับประทานหน่อยนะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: นี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณเดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะก็จะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแปลบขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดเพราะนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจาก2ประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือนนะคะแล้วมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นนะคะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ย
0: แถวๆตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหมอ
1: คือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
0: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
2: ้ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดนี่ปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่าข้างบน
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆเนี้ยค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
0: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี้ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันมั้ย
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ำนอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก
1: ็
0: จะยิ่ง
1: ก
0: ับอริยบทตรงนั้นด้วย
1: ว่าเราทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
1: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
2: หายไปเองก็มี
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพัน

0: ไม่หาย
1: ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
0: หาคุณหมอ
2: หาหมอ
1: ใช่
2: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
1: ันนาน
2: หรือชักคิดมากแล้วนะเราเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
1: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็นั่ง
2: ทำ
0: คอม
2: คอมพิวเตอร์
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยคือต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
0: ไ
1: ม่โต๊ะมันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ข้างล่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
0: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
1: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
0: ปกติเลย
1: ใช
0: ่มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดสะบัก
1: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้น
0: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
1: ไม่ดีขึ้นเลย
2: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับพื้น
1: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
0: อ
1: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเจ็บมาก
2: แล้วจะเงยตัว
1: ใช่ใช่
2: เงยขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนิดๆแต่ว่ามันทนได้เป็นจังหวะที่เราต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
2: ัน
1: เหมือนคนแก
0: ่ปี๊ดขึ้นมาเลย
1: ใช่
2: นั่งนานปวด
1: ค่ะ
2: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบค
1: ออย่างเงี้ยค่ะปวดใช่ค่ะ
2: แล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
1: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
2: หลับไปแล้วปวดไหมครับ
1: ไม่ค่ะไม่ตื่น
2: เพราะตื่นนอนตอนเช้าเป็นยังไง
1: ตื่นนอนตอนเช้า
2: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
0: ยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
1: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
2: มาปวดเอาช่วงทำงาน
1: น่าจะอย่างนั้นมาก
2: แล้ววันหยุดอ่ะ
1: วันหยุดเหรอคะ
2: ทำงานบ้าน
1: ก็ทำงานบ้าน
2: ผ้า
1: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิมใช
2: ่ปวด
0: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้อไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระวีพันธ์บอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้หัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
2: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำและทำให้เราต้อง
0: ยกหัวไหล
2: ่แขนเกรงอยู่ตลอดเวลานะทำให้กล้ามเนื้อแถวนี้แถวบ่าแถวสะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
0: ไม่เกี่ยวกับหลัง
2: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโกงนะ
0: หลังคอมเงี้ย
2: หลังคอมอย่างเงี้ยทำงาน
0: ปวดหลังได้เหรอครับ
2: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโกง
0: แสดงว่าการนั่งที่ต้องหลังตรง
2: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกรงบ้างผ่อนบ้าง
0: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังคอมนานๆมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
2: ใช
1: ่บางทีนั่งไขว้ห้าง
2: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
0: ยังไงฮะ
1: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
0: แล้วเวลานั่งทำงาน
1: แต่นั่งไขว่ห้างไม่แต่ว่าม
2: ัน
1: เกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่าทีทันที
2: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บ
0: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดละ
2: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
1: ไม่ค่ะ
2: ไม่มีอาการชาขา
1: ไม่ค่ะ
2: มีแค่ปวดว่าแถว
1: เอว
2: ลงมาแถวก้นกบ
1: ใช่
2: กระเบนเน็บ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเลยมีอาการอะไรไหมครับ
1: เหมือนกับจะมี
0: เส้น
1: เสียบแป๊บๆค
2: ่ะแล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
1: ยังค่ะ
2: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
1: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
2: ในยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
1: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นเงี้ยค่ะ
2: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
1: หนูก็จะทำอย่างนี
2: ้ทำแล้วเป็นยังไง
1: มันก็จะตึง
2: ตึงขา
1: ใช่
2: และ
1: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี
2: ้ตึงเอว
1: ใช่ค่ะ
2: ทำแล้วดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
2: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
0: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
2: ได้
0: เวลาเราต้องทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศที่เขาหน้าคอมนาน
2: ๆครับ
0: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
2: ยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะ
0: คร
2: ับ ถ้าก้มไปเฉยๆก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังกับต้นขาก็ยืดเส้นยืดสาย

0: วลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเจ็บบ้างเป็นบางครั้งคือดูแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะแต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: แต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความต่างกันนะในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
1: และอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้มั้ยอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
0: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกรงแต่คนใส่จะต้องเกรงเกรงไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
1: ร
0: ก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
0: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
1: ยังไงครับ
0: ด้วยการเกรงกล้ามเนื้อเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
1: เกรงยังไงครับคุณหมอครับ
0: เกรงยังไงก็
1: เกรงท้องอ่ะว่างั้นเถอะ
2: เหมือนข้าวแมวพุง
1: เหมือนข้าวแมวพุง
0: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
1: ครับ
0: นะอันนี้สะดือนะเราก็ขมิ้วท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกรงเอาไว้เกรงไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
1: คือเหมือนขมิ้วพุงเข้าไป
0: อันนี้จะช่วยทำให้อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกรงนะเกรงบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกรงทั้งท้องเกรงทั้งเอวและเกรงทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกรงมีผ่อนนะเป็นระยะนะ
1: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
0: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
1: ถ้านึกได้ก็ทำ
0: ครับแล้วพยายามนึกให้ได้นะอีกประการหนึ่งอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆพอได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่านี้จะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
1: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานาน
0: ๆครับ
1: ก็จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
0: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
1: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
0: ใช
1: ่บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวดทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
0: เผลอๆได้โรคใหม
1: ่จากยา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจไหม
2: สบายไม่ต้องแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าใช่อ
1: ยู่ที่การบริหารของเรา
2: ใช่
1: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะฮะวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลยต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอะมันก็ไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเราอายุมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออกไปใช่ไหมเราก็ไม่รู้เลยต้องมาปรึกษาหมอ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณป้าครับ
4: คุณป้าพรทิพย์เน
3: าะ
4: ค่ะคุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
3: ต้อกระจกค่ะ
1: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
3: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
1: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหลเคลื่อน
3: ไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่พอหลังๆมาเนี่ยคุณหมอมีความรู้สึกว่าพอมองเลยนานๆเนี่ยเราต้องเพ่งน
4: ะ
3: แล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะมีความรู้สึกอยากจะอาเจียน
1: คุณหมอครับอย่างที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
4: ค่ะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงป้าต้องเพ่งมากขึ้นเพราะว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะ ทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจหลายอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกนี่จะเป็นลักษณะที่แบบเหมือนว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำใหความโค้งความหนาของเลนเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเงี้ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
5: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
4: ค่ะมีหมดทุกคน
3: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองอะไรแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
4: เป็นแสงเห็นวาบๆขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
3: ไม่นานนะคะ
4: นอกจากแสงวาบๆคุณป้าเห็นเหมือนหยักใยอยู่ในตาไหมคะ
3: บางครั้ง
4: ก็เห็นใช่ไหมคะ
5: อยากย้ายนี่ยังไง
4: คะค่ะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบๆก่อนแล้วกันนะคะเห็นแสงวาบๆเนี่ยเป็นลักษณะของวุ้นตาที่มันเสื่อม
5: คร
4: ับ ค่ะคือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักใยค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักใยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของลูกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบๆก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
5: คร
4: ับค่ะ
5: ป้องกันได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วหลับป้องกันได้ไหมครับ
4: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
5: ยากนะ
4: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวกม่านตาอักเสบหรืออย่างที่เรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยด์เนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
5: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วไม่มารักษาม ันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
4: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
5: ครับ
4: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกเดียวเนี่ยก็แค่เอาเลนส์ตาออกก็จะชัดขึ้นละ
3: แล้วเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
4: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนที่ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆ
5: เปลี่ยนเลนได
4: ้ค่ะแล้วก็แค่เอาเลนที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนส์ใสเข้าไป
3: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
4: อันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนส์มันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิด
3: อ
4: ันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
5: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าเลยไหมฮะ
4: ค่ะ
5: มี
4: ไหมคะมาตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
3: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 9 3 4 5 5 6อันนี้เลื่อนแล้วค่ะเลื่อนละ
4: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค่
3: ตัว3แล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
4: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
5: ลองปิดนะฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: อ
4: ันนี้เรียกว่าลือเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
3: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4 6หรือ8ไม่รู้ค่ะแล้วก็0นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
5: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับใส่แว่นอันนี้แล
4: ้
5: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
5: คุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
4: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็ก
5: ๆครับ
4: เพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรง

0: งที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที
1: ่
0: จอตาเลย
1: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
0: ที่
1: เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
0: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมันทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอ้พินโฮเนี่ยจะทำให้ตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออก
1: ก็จะมองชัดขึ้น
0: ทุกคนค่ะ
1: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการวัดสายตาพื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
0: ต้องตรวจกับเครื่อง
1: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกมันเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อบุ้นๆ นะคะแล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็มีรูม่านตาปลอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะ
1: ค
0: เส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาะะจะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองข้างในเนี่ยจะมีความขุ่นขึ้นมานะคะเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของต้อกระจกลักษณะของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็จะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวหน้าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือกระจกตาขาวถัดไปก็อยู่บนหน้าของผิวเลนส์นะคะแล้วก็เหลืองสุดนั่นแหละนะอยู่ตรงหลังของผิวเลนส์นะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจากต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าเปลี่ยนแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยคุณป้าให้มองเห็นชัดขึ้นได้บนศีรษะ
1: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได
0: ้
1: มันไม่ใช่แบบโตมาเลนเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอครับ
0: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนเนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงภาพหัวหอมมันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกพุ่มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็กกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็กกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนส
1: ์
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อย
0: ๆค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพอของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนส์ก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได
1: ้
0: เหมือนเลนส์มันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะรูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาก
1: ็
0: คือเป็นเหตุผลนึงที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาหุ้มจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะ
1: ตรงนี้เลยนะ
0: ถึงจะเรียกว่าต้อกระจกนะคะ
2: คุณหมอแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นน่ะเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดแล้วอยากจะอาเจียนอ่ะมันไม่เบลอนะคะ
0: ค่ะไม่เบลอเลย
2: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นน่ะนอกจากว่าบางครั้งความรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นน่ะ
1: เป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลังๆนี่เอง
0: ใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิ๊ฟบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมด เพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะต้องดูหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นโดยรวมด้วยแล้วเป็นยังไง
2: เข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนนี่อาจจะเกี่ยวกับตา
0: ค่ะ
2: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆคุณป้าจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยคุณป้าถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวแล้วมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
1: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
0: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมากแล้วนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเลนส์ธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
1: ลอกตีมันได
0: ้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใส่เข้าไปแทนเลนส์เดิมที่ขุ่น
1: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
0: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
1: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
0: ค่ะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่ง
1: เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
0: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
1: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหม
0: อ
1: บางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
0: ่
1: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบ
1: พระคุณนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
0: ฮะจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
1: ครับ
0: คือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
1: ครับ
0: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
1: ๆครับ
0: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับเรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจFacebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติแพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเร็วๆนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแม้อยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะฮะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสาร @rama นะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะติดตาม Rama Channel สถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสาร @rama ฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสาร @rama มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่rama.mahidol.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสาร @rama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสาร Rama นะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
3: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทรเวลจำกัดจังหวัดสงขลา ยอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ

0: อายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
1: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ 1. ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
0: ด้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
1: าการเริ่มต้นนี่เป็นแล้วก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการตรงนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีงอ่ะเราน่าจะไปตรวจสัก2ครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจที่เซ็นทรัลแล็บจะตรวจมาเลยปีละ2ครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงมั้ยคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
0: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับอาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
3: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโรคส่วนตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบบีซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายินายาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
4: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
3: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบบีทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
2: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้งสองโรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
3: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลดลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
2: ครับแนวทางการรักษาล่ะฮะอาจารย์
3: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
2: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ให้อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
3: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรโดยทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเราอีกครั้งได้ครับ
2: ความรุนแรงของวัณโรคณปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
3: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเงี้ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
2: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย์
3: โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นคือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนกันกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับ
2: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B ล่ะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
3: ครับคือไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบB เรื้อรังซึ่งตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
2: การดูแลตัวเอง
4: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
3: ์คือตัวตับอักเสบ B เนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
3: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่2ก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นมั้ยอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบ B ในเลือดได้ครับซึ่งตรงเนี้ยหรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้ไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบ B เรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือระบบทางเดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
2: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบ B ไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติๆคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
3: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบมีเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารมันไม่ติดทางการกินนะครับ
2: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
3: ครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาไลโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยครับ
2: นะฮะสำหรับเรื่องของทั้งตับบีทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะฮะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
4: สวัสดีค
2: ่
4: ะ
2: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
4: ส่งต่อข้อมูล
2: ใช่ฮะ
4: ต่อไปค่ะ
2: คุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
4: ้
2: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
4: ก็อาจจะไม่ได้อะค่ะเพราะว่าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยอ่ะนะคะเหมือนบล็อก
2: ครับ
4: ไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
2: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
4: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้อะค่ะต้องแดดแรงแบบ 9:00 น 10:00 นอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้
2: อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวคล้ำนิดนึงนะอาจารย์
4: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
2: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้งสองคนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกัน
4: อยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
2: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
4: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรงสองอย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทยเลยยังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะแล้วต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
2: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึก อึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
4: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
2: ครับคุณพิบูลฮะอายุ74เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
4: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะคุณหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
2: ครับแล้วคุณนิดไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย
4: ์อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างๆแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
2: ครับ
4: ยกตัวอย่างเช่นอ่ะจุกแน่นท้องนะคะมีเหมือนมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี้ยคุณหมอเขาอาจจะอ่ะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
2: ม
4: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
4: ใช่ค่ะ
2: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
3: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงๆตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็ทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
2: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไร
3: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้มันจะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIV ็นเอชเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่า

0: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อฉวยโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
1: พอติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบเป็นยากบภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามเพิ่มองค์ความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
0: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมาก
1: ๆ
0: โร
1: คยากนิดนึงใช่ครับ
2: ค่ะ
0: คุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
1: ครับเขาล่าเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่
1: คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
2: 4-5 วันก็มาตรวจอีกทีนึง ATK
1: ใช่ดูอาการครับสมมติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK ครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบ
0: อ
1: ย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
0: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงเช่นไปทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะมันมีไปตรวจ ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิลไปเลย
1: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำตัวครับครับ
0: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักทายมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
1: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมติถ้าเราสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ย เกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
2: ต้องกลัว
1: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
0: ส่วนเราสามคน

0: คนที่เกิดก่อนนะคะอาจารย์มหาฉีดตามดีไหมคะ
1: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยโดยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
0: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรบ้างไหมคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมนี่เหมือนกันมีเหมือนกันครับว่า
0: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
1: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้ว่าซีมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
0: ใช่ใช่
1: บางที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่ครับ
2: ค่ะ
3: จริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่อะไรเอ่ยนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
1: ครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่จริงวัณโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวัณโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่สองขนาดที่สามเพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
3: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายค่ะใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการไม่มีเลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
3: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกดไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนก็เลยรักษากดไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะแต่บางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิง
0: ฮะใช่ค่ะพอเริ่มเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
3: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
0: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะ นื่องมาจากว่าที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วถ้ามีอาการหน้ามืดบ่อย
3: ๆครับ
0: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันหนึ่งของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดไปว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเอาอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
3: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเสล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
3: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
1: ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่ามันเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
3: ครับ
0: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
3: ครับ
0: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
3: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
0: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
3: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
0: ไม่รวมนะคะ
1: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังหมดทุกสิทธิ์ครับ
3: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยฟรีหรือเปล่า
1: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงกลางยังไงดีเขตร้อนเพราะฉะนั้นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
3: ครับ
1: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย สายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์สายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
3: ้ครับ
1: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่คนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต
3: ้อืม
1: อย่างตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมันเริ่มอัปเดตล่าสุดละของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้ละคราวนี้เดี๋ยวสักพักนึงมันจะเป็นของซีกโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งนึงนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีกโลกเหนือซีกโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้แล้วครับ
3: ปีละครั้ง
0: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
1: อัปโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แล้วครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยง อย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
0: เดี๋ยวหมด
3: เดี๋ยวหมด
1: มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
3: แต่จะมีดูเกณฑ์เงื่อนไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับ คนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
3: อืมนะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
0: โอ้ยแต่คุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่หรอ
1: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
3: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
1: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
3: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
1: รีบไปครับ
0: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
1: ครับ
3: ครับคุณจิราชาจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
1: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
3: คล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะ สอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริงๆ
1: ครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
3: หายไปก่อนแล้ว
1: ในโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้จะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
3: คุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
1: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
3: ึ่
1: งถ้าเป็นเงี้ยก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
3: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
1: ใช่ครับ
3: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
1: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์เอกได้ฉีดได้
0: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
1: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
1: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกมูสวัตเนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
3: ์อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึง4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
1: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
3: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
1: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลือง นะครับแล้วก็มาในเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันจะมีลักษณะมีน้ำในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องรู้เหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
0: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย

0: ด้วย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันบีบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
1: ์
0: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
2: ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมาในเลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
0: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
2: ใช่ใช่
0: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะ57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะแล้วมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
2: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่ามันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่ามีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
2: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
1: ครับนะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกเรื่องนึงไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้ว
2: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษดาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิมหมอรามาสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

เนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายพูดง่ายๆถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยเจริญแล้วมันก็จะตายตามปกติแต่เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ที่ไม่มีวันตายมันจะค่อยๆแบ่งตัว1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8ไม่พอมันสามารถที่จะไปยังจุดอื่นๆในร่างกายด้วยนะฮะแล้วตรงนั้นแหละจะก่อผลณจุดนั้นๆอีกนะฮะนี่คือความน่ากลัวของเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่ามะเร็งส่วนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับคือเนื้องอกปกตินะก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะมันไม่ได้ไปไหนถามว่าอันตรายไหมครับส่วนใหญ่จะไม่อันตรายนะแต่จะอันตรายก็ต่อเมื่อเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งตรงนั้นเนี่ยไปอยู่จุดที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นในสมองเป็นต้นนะฮะส่วนคำว่าซิสเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะของเนื้องอกมากกว่าครับคือเนื้องอกเองจะเป็นเนื้องอกที่ตันก็อย่างที่เราทราบกันเนื้องอกแข็งๆนะฮะแต่ถ้าเนื้องอกที่มันเป็นโพรงข้างในแล้วในโพรงนี้บางทีอาจจะมีของเหลวตรงนี้แหละเราเรียกว่าซิสนะครับซิสมันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับของเหลวข้างในเป็นอะไรนะฮะอย่างถ้าซิสที่เขาเรียกว่าช็อกโกแลตซิสข้างในก็คือเป็นก้อนที่เป็นโพรงและข้างในก็จะเป็นเลือดข้างอยู่นะฮะเลือดข้างแข็งตัวก็เป็นสีดำก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเองแต่ว่าเนื้องอกกับซิสถามว่ารักษาหายไหมก็คือตัดออกก็หายนะฮะแล้วก็หายขาดด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งนะครับ

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Well-being เวลาที่พูดถึงคำว่าวัยทองครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงผู้หญิงที่อารมณ์ขึ้นลงอย่างรวดเร็วนึกถึงความเหวี่ยงวีนทั้งหลายนึกถึงน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นหลายๆคนก็จะสงสัยครับว่าไอ้คำว่าวัยทองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาการหรือว่ามันเป็นแค่คำที่ใช้แซวกันหรือว่าใช้ในการที่จะกระแสกันหลายๆคำถามมักจะตามมาครับว่าวัยทองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่ออายุมากใช่ไหมวัยทองเนี่ยใช้กับคนที่นั่งเฉยๆก็น้ำหนักขึ้นแล้วใช่ไหมวัยทองมันเท่ากับคนที่กระดูกเริ่มพรุนใช่ไหมและวัยทองมันเกิดขึ้นกับผู้ชายหรือเปล่าวันนี้เราจะมาตอบคำถามเหล่านี้กันกับคุณหมอปีแอร์ครับอาจารย์นายแพทย์ศิระกอไพศาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: พอพูดถึงวัยทองครับอาจารย์
2: ครับ
1: วัยทองเนี่ยขอ definition ก่อนเลยว่าคำนิยามของมันคืออะไร
2: อ๋อวัยทองจริงๆฟังชื่อดูเหมือนจะดีเลยเนาะวัยทองนะครับ
1: ใช่
2: มีสีทองขึ้นมาแต่จริงๆคำว่าวัยทองเนี่ยครับเอาตรงๆเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ฮอร์โมนเพศมันหยุดหายไปร่างกายไม่สร้างฮอร์โมนเพศแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคนเนี้ยเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับโดยปกติคุณผู้หญิงก็จะมีรังไข่2ข้างซ้ายกับขวารังไข่มีหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิงออกมาฮอร์โมนเพศหญิงชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้มีความเป็นสาวอยู่เนาะมีประจำเดือนมีความเปล่งปลั่งผิวมีน้ำมีนวลอย่างเงี้ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองคือเหมือนร่างกายเรามีนาฬิกาชีวิตจันเต้พอรังไข่หยุดทำงานปุ๊บฮอร์โมนดรอปสิ่งพวกเนี้ยก็จะหายไปเนาะความมีน้ำมีนวลความสดชื่นอย่างเงี้ยครับก็จะหายไปอันนี้แหละที่เราเรียกว่าวัยทอง
1: วัยทองเนี่ยถ้าฟังจากที่คุณหมอปิยาพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะผูกกับเพศหญิงแต่จริงๆผู้ชายก็มีวัยทองได้ไหมครับที่ฮอร์โมนมันเริ่มดรอปลงไหมคร
2: ับ ครับจริงๆมีคำพยายามอธิบายเหมือนกันว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็มีวัยทองได้เหมือนกันครับอาจารย์เต
1: ้ครับ
2: แต่ว่าเนื่องจากว่าอาการแล้วก็เวลาเนาะจะไม่ชัดเจนเหมือนคนผู้หญิงมันจะของคนผู้หญิงเนี่ยเขาจะชัดเจนเลย
1: ครับ
2: ประจำเดือนหยุดอาการมาชัดเจนเดี๋ยวนะมีหลายอาการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเช็คลิสต์มาให้ด้วยว่ามาเช็คลิสต์กันว่าคุณเข้าสู่วัยทองหรือยังในทางกลับกันวัยทองในคุณผู้ชายนะครับจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาการไม่ค่อยชัดเจนเนาะเป็นอันใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นวัยทองในคุณผู้ชายเลยดูค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็มาค่อนข้างช้าในอายุที่เยอะกว่าอายุปกติของคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองจะประมาณสัก50ปีบวกลบ5ปีมัน45ถึง55เนี่ยครับเป็นเวลาที่อาจจะเข้าสู่วัยทองได้แล
1: ้
2: วในขณะที่วัยทองในคุณผู้ชายจะเจอแบบ65ปีขึ้นไป70ปีขึ้นไปเพราะนั้นมีได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงเนี่ยอาการที่ออกมาจะค่อนข้างที่จะแตกต่างช้ากว่าดูยากกว่าคร
1: ับ สำหรับคุณผู้หญิงก็คืออายุก็สักประมาณ50บวกลบ5ปี
2: ใช่ครับ
1: ถ้าสมมติว่า40เนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการมันเป็นไปได้ไหมครับที่อายุผู้หญิงอายุ40เนี่ยเข้าสู่อาการวัยทองแล้ว
2: คือจริงๆแล้วไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนา
1: ะ
2: ที่รังไข่เนี่ยหยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะเรียกว่าวัยทองแต่ว่าวัยทองที่เรารู้จักกันดีนะครับที่อายุ50กว่าๆเนี่ยเป็นวัยทองตามธรรมชาติอาจารย์เต้แต่มันก็จะมีโรคอื่นที่รังไข่เนี่ยเกิดไม่ทำงาน
1: อ
2: ายุน้อยเกินไปอย่างเช่นอายุ35ใช่ไหมน้อยกว่า40ปีอย่างเงี้ยเกิดเป็นวัยทองขึ้นมา
1: อ
2: ันนั้นก็คือวัยทองเหมือนกันแต่ก็เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติมีโรคอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุของเพราะนั้นคุณหมอก็มีหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า50ปีวัยทองนะน่าจะเป็นจากธรรมชาติแหละเราก็รู้อันนี้มันเป็นขั้นตอนทำธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัยทองตอนอายุน้อยๆเนี่ยต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรมีวิธีการรักษายังไงครับ
1: ในทางกลับกันถ้าอายุไปถึง60แล้วอ่ะ
2: ครับ
1: มันยังไม่มีอาการที่จะเข้าเช็คลิสต์ว่าเป็นวัยทองเน
2: ี่
1: ยมันเป็นไปได้ไหม
2: ผมจะบอกว่าเป็นไปได้น้อยมากๆๆๆเลยดีกว่าน้อยมากๆเลยดีกว่าเนาะ โดยส่วนใหญ่เนี่ยครับร่างกายเขามีเหมือนทำงานมา50ปีแล้วจังเต้เขาก็แบบมันพอแล้วมันเหมือนเป็นการปรับตัวตามธรรมชาติเนาะถ้าเกิด60ปีเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 100% ที่ฮอร์โมนเพศหญิงไม่หลั่งออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอก60ปียังมีประจำเดือนอยู
1: ่
2: เฮ้ยอันนั้นต้องมาตรวจนะเพราะว่าการที่มีประจำเดือนตอนอายุเยอะนะครับมันต้องมาประเมินว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
1: ครับอาการวัยทองเนี่ยมันก็จะเริ่มที่อายุที่แตกต่างกัน
2: ครับ
1: มันมีจุดสิ้นสุดไหมครับ
2: จุดสิ้นสุดของวัยทองเนี่ยถ้าพูดถึงอาการนะครับก็จะมีเนาะอาการทั่วไปของวัยทองก็จะเกิดขึ้นช่วงประมาณสักปี2ปีหลังจากที่

0: ข้าสู่ไวทองดูง่ายๆคือประจำเดือนหมดแต่ถามว่าผลระยะยาวของไวทองเนี่ยมันสิ้นสุดไหมก็ต้องตอบว่าไม่สิ้นสุดพอฮอร์โมนตกไปแล้วเนี่ยร่างกายที่เคยคุ้นชินกับการมีฮอร์โมนเพศหญิงเนา
1: ะ
0: พอเขาไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดำเนินไปเรื่อยๆอย่างเช่นเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องกระดูกอย่างเงี้ยครับอาจารย์เต
1: ้
0: ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในความแข็งแรงของกระดูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าสู่วัยทองเนา
1: ะ
0: รังไข่หยุดทำงานไม่มีฮอร์โมนกระดูกจะพรุนเร็วเพราะฉะนั้นยิ่งปล่อยนานไปนะครับกระดูกก็จะแข็งแรงน้อยลงครับก็จะเป็นผลข้างเคียงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการในช่วงไม่กี่ปีหลังจากประจำเดือนหมดก็จะอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นครับ
1: เวลาที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแน่นอนกระดูกก็อาจจะพรุนแล้วก็หักง่ายขึ้นแล้วในแง่ของจิตใจในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการแสดงออกอารมณ์อย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: มันเปลี่ยนไปด้วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงไหมคร
0: ับ โอ้เกี่ยวข้องกันแน่นอนเลยอาจารย์เต้พอจำได้ไหมตอนคุณแม่เข้าสู่วัยทองอาจารย์เต้พอจำได้ไหมครับ
1: พอจะจำได้
0: ผมมาจำได้เลยผมจำได้เลยผมอะไปกินข้าวแล้วก็คีบบะหมี่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแม่อารมณ์เสียมากเลยทำไมดึงขึ้นสูงขนาดนั้นผมก็เราก็คีบอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตนะเพราะนั้นการที่ฮอร์โมนหายไปนะอาจารย์เต้มันไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ร่างกายแต่อารมณ์จิตใจความคิดมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันผมมีเช็คลิสต์มาให้ง่ายๆครับอาจารย์เต้
1: คร
0: ับ
1: ดีครับ
0: คุณผู้ชมท่านผู้ชมลองฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็เช็คตัวเองนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุเกือบ50นะลองเช็คตัวเองนะครับ
1: ได้
0: ครับข้อแรกคือประจำเดือน
1: ครับ
0: เนาะถ้าประจำเดือนเคยมาสม่ำเสมอกลายเป็นว่ามาเดือนเว้นเดือนเว้น2เดือนแล้วสุดท้ายคือประจำเดือนหมดนะครับอันนี้น่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับ ข้อ2คือมีอาการร้อนวูบวา
1: บ
0: โดยเฉพาะตามหนังสือเขาจะเขียนเลยคือร้อนวูบวาบส่วนบนของร่างกายบริเวณคอบริเวณอกนะครับ ร้อนวูบวาบพวกนี้ก็เป็นอาการเหมือนกันของไวทองอาจจะเป็นตอนกลางคืนมากหน่อยนะครับข้อ3ผิวหนังเนาะอันนี้ผมเกริ่นไปตอนแรกเนาะฮอร์โมนเพศหญิงทำให้ผิวหนังมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งนะครับพอเป็นไวทองปุ๊บก็จะเหี่ยวย่นขึ้นนะครับดูไม่แบบมีชีวิตชีวาดูไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมนะครับดูเล็บก็จะเปราะง่ายเนาะมีผมร่วงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการทางผิวหนังไปข้อที่4นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่อาจารย์เต้เกิดอะไรวิบง่ายเนาะนิดๆหน่อยๆโอ้โหกระตุ้นละอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นอาการใช่ครับก็ลองสังเกตดูข้อที่5นอนไม่ค่อยหลับเนาะบางคนเนี่ยไอ้เจ้าอาการร้อนวูบวาบเนี่ยมันกวนทำให้จะนอนแทนที่จะเย็นสบายเนาะก็แบบร้อนวูบวาบนอนไม่หลับข้อที่6คือช่องคลอดแห้งเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สำคัญในการพวกหลั่งสารหล่อลื่นบริเวณช่องคลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวัยทองฮอร์โมนหยุดช่องคลอดก็จะแห้งลงนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์อาจจะมีความเจ็บได้นะครับก็เป็นอาการหนึ่งที่เจอได้เรื่อยๆเลยอาการที่7ปัสสาวะบางทีปัสสาวะบ่อยขึ้นหรือว่าปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่นะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งเนาะแล้วสุดท้ายคือเรื่องกระดูกกระดูกเนี่ยครับอาจจะเป็นกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยจันเตมันจะไม่มีอาการเลยไม่ปวดไม่อะไรเลยมาทีคือหักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีแนะนำว่าหลังจากหมดวัยทองอายุมาสัก65ปีอาจจะต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อดูว่ากระดูกพรุนหรือยังเนาะก็มีประมาณสัก 6-7 อาการเป็นเช็คลิสต์ที่ลองติ๊กดูนะว่าตัวเองเข้าสู่วัยทองหรือยังประจำเดือนร้อนวูบวาบผิวหนังอารมณ์นอนไม่หลับช่องคลอดแห้งปัสสาวะเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องกระดูกครับ
1: ครับหมอปิยาครับต้องมาครบทุกข้อเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่2 3ข้อก็เฮ้ยมันน่าจะใช่แล้วล่ะ
0: จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องมีทุกข้อเนาะบางคนมีแค่ข้อเดียวบางคนมี2ข้อบางคนไม่มีเลยก็ได
1: ้อ้าว
0: ใช่คือไวทองมันคือคํารวมๆว่าฮอร์โมนหยุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะฮอร์โมนหยุดไปโดยที่ไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติมาแต่บางคนก็มาครบทุกข้อเลย
1: ครับสําหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายคร
0: ับ
1: หมอโดนทั้งตัวผมเองฮะจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ผมกำลังมีอาการวัยทองหรือกำลังจะเข้าสู่วัยทองของผู้ชายแล้ว
0: ครับจริงๆแล้วอาการวัยทองของผู้ชายเนี่ยดูค่อนข้างยากเลยจันเต
1: ้
0: ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าของคุณผู้หญิงเขามีตัวดูชัดเจนคือประจำเดือนของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนใช้เวลาประมาณ5ปีถึง10ปี
1: ค
0: ือระดับฮอร์โมนที่ตกของคุณผู้ชายมันจะค่อยๆตกไม่เหมือนหายวับเหมือนของคุณผู้หญิงเลยทำใหอาการมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนของคุณผู้หญิงนะครับอาการที่เจอได้อย่างเช่นไม่มีแรงอ่อนเพลียไม่ฟิตเหมือนเดิมเนาะออกกําลังกายไม่รู้สึกว่าไม่แข็งแรงเนาะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้กล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันฟิตมันแข็งแรงนะครับอาการอีกอันนึงก็คือเรื่องอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเนาะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนั้นก็เป็นอีกอาการนึงนะครับเรื่องนี้ต้องคุยกันอีกตอน

0: ในคุณอาดัมเต้เพราะว่ามันก็มีอีกหลายสาเหตุมากเลยที่ส่งผลต่อในเรื่องของเซ็กส์ในเรื่องของอวัยวะเพศนะครับ ไอฮอร์โมนตกก็เป็นแค่หนึ่งในสาเหตุเท่านั้นเองบางคนเนี่ยอันทะเล็กลงไขฟอร์นะครับบางคนไปตรวจเจอว่ามีซีดผิดปกติจะเห็นว่าอาการมันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเลยไม่เหมือนของคุณผู้หญิงมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงครับโดยส่วนใหญ่ผู้ชายที่เข้าสู่วัยทองก็ต้องดูอาการรวมๆว่ามีหลายๆอย่างส่งเสริมกันอายุเข้าได้คือ60 65 70เนาะแล้วก็มาตรวจระดับฮอร์โมนแล้วก็ยืนยันว่าต่ำจริงถึงจะโอเคยืนยันว่าคนนี้เข้าสู่วัยทองหรือว่าเรียกว่าภาวะฮอร์โมนพร่องในคุณผู้ชายครับ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ก็คือถ้าจะเอาตัวที่เป็นตัวชี้วัดจริงๆว่าเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าก็คงจะเป็นการปรึกษาคุณหมอแล
0: ้
1: วก็วัดว่าระดับฮอร์โมนเป็นอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นในผู้ชายก็จะเป็นการวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ในขณะที่เพศหญิงก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ครับของคุณผู้ชายเนี่ยเราต้องเอาอาการด้วย
1: แล้ว
0: บางทีฮอร์โมนเพศชายมันแกว่งขึ้นแกว่งลงได้ครับอาจารย์เต้บางทีเวลาเราเครียดเนี่ยฮอร์โมนมันก็ตกเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดูง่ายๆเวลาเราเครียดเรามีอะไรเนี่ยเราก็ไม่อยากมีเซ็กส์เนาะก็เดี๋ยวฮอร์โมนมันตกมานะครับเพราะนั้นเราดูอาการเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับมีฮอร์โมนระดับฮอร์โมนที่ต่ำแต่ของคนผู้หญิงเนี่ยอาการเขาชัดเจนอยู่แล้วประจำเดือนหายเพราะนั้นชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะใช้ฮอร์โมนเนี่ยมาเป็นตัวประกอบในการวินิจฉัยครับ
1: ครับตอนนี้เรารู้จักแล้วล่ะว่าวัยทองเป็นอย่างไรทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ครับ
1: อาการเป็นอย่างไรวิธีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วเป็นอย่างไรทีนี้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆในการที่จะดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: เมื่อเข้าสู่วัยทองหมอปิยามีคำแนะนำไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนำไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลสุขภาพโดยทั่วไปเลยนะ
1: แล้วฮะ
0: คือหนึ่งเลยวัยทองเนี่ยครับมันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ร่างกายเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถึงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต่อไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนกินอาหารให้มีประโยชน์นะครับพวกนี้เป็นหลักสำคัญจุดเปลี่ยนนิดนึงก็คือในเรื่องของคุณผู้หญิงพอเข้าสู่วัยทองสิ่งนึงที่จะเสื่อมเลยก็คือเรื่องกระดูก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองโดยเฉพาะอายุมากๆนะครับมากกว่า60มากกว่า65อาจจะต้องดูแลในเรื่องของกระดูกเป็นพิเศษนิดนึงทำยังไงได้บ้างเนาะการกินแคลเซียมให้เพียงพ
1: อ
0: การกินวิตามินดีซึ่งสำคัญมากเลยในแง่ของความแข็งแรงของกระดูกนะครับอย่าล้มเด็ดขาดผมจะบอกคนไข้ผมเลยว่าห้ามล้มเลยนะอายุ65นี่ห้ามล้มเลยเนาะพอยิ่งถึง70นี่แบบต้องดูเลยโหที่บ้านพื้นเป็นยังไงลื่นหรือเปล่าพรมมันลื่นง่ายมั้ยต้องดูแลดีๆเพราะว่าบางทีแค่เดินล้มนิดหน่อยกระดูกหักได้เลยครับก็จะเป็นอะไรที่พิเศษขึ้นมาแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจันเต้คล้ายๆกันครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับ
1: อย่างนี้ในการที่จะได้สารอาหารครบโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเนี่ยจะต้องได้รับจากคุณหมอเลยไหมหรือว่าสามารถที่จะไปหาวิตามินมาทานเสริมเองได
0: ้ครับจริงๆหาวิตามินเสริมก็ได้นะครับโดยปกติเราก็จะแนะนำให้กินแคลเซียมประมาณสัก 1,000 มิลลิกรัม
1: ครับ
0: ต่อวัน
1: ต่อวัน
0: 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครสามารถที่จะกินแคลเซียมได้จากอาหารเนาะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นกินนมวันละ 2-3 แก้วก็ได้แคลเซียมเพียงพอ
1: วิตามินดีครับ
0: ครับ
1: เราอยู่ในประเทศที่มีแดดตลอดเวลาขนาดนี้มันจะขาดวิตามินดีเหรอครับเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือวิตามินดีมันจะถูกสร้างที่ผิวหนังของเราไม่ได้รับแสงแดด
0: ถูกต้องเลยจันเต้อ่ะผมถามจันเต้นิดนึงล่าสุดจันเต้เจอแสงแดดเมื่อไหร่
1: น่าจะเป็นเมื่อสักปีที่แล้วตอนที่ไปเที่ยวทะเลครับ
0: กับจันเต้ออกนอกอาคารนี้ผมกางร่มนะสาวๆหลายคนกางร่มนะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยนะครับเจอแดดเยอะก็จริงแต่ว่าเราเจอแดดจริงๆน่ะน้อยมากเลย
1: ใช่ป่ะ
0: การที่จะให้วิตามินดีเพียงพอนะครับคือต้องไปตากแดดในช่วงสายๆถึงเที่ยงอย่างน้อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงต่อวันซึ่งไม่มีทางพอเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้เจอแสงแดดมากพอนะครับการกินเสริมไปเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไ
1: ร
0: แล้วก็มีแต่ข้อดีด้วยซ้ำไปในแง่ของวิตามินดีเสริมผมเองก็กินวิตามินดีเสริมครับ
1: ผมก็เคยได้ข้อมูลมาว่าในอาหารบางประเภทเช่นในประเภทถั่วต่างๆในประเภทน้ำผลไม้บางชนิดจะมีเอสโตรเจนตามธรรมชาติอยู
0: ่
1: การที่เราดื่มหรือว่ารับประทานอาหารในกลุ่มนี้เพื่อจะทดแทนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงที่มันตกลงไปมันจะพอช่วยได้ไหมครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับอาจารย์เต้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดกันเนาะฉันเข้าสู่วัยทองกินน้ำมะพร้าววันละประมาณ 4-5 ขวดเนาะ
1: โอ้โห
0: ไปกินน้ำเต้าหู้วันละ 4-5 ขวดเนาะระวังจะอ้วนนะเพราะว่า
1: น้ำตาล
0: มาเยอะใช่ไหมคือพวกในน้ำเต้าหู้เนี่ยนะครับหรือว่าพวกนั้นน้ำมะพร้าวเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงตามธรรมชาติภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นเอสโตรเจนเหมือนกันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนกันแต่ว่าเกิดจากธรรมชาติเนาะแต่ปริมาณที่มีเนี่ยหนึ่งเลยคือไม่แน่นอนเราไม่รู้เลยว่ามะพร้าว1ลูกมีเอสโตรเจนอยู่เท่าไหร่เนาะไอ้ลูกนี้กับอีลูกนึงคนละพันกันมันมีเท่ากันหรือเปล่าเนาะปริมาณไม่แน่นอน 2ปริมาณมันน้อยมากน้อยขนาดที่ไม่สามารถเอามาใช้ในการรักษาเพื่อฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนได้เพราะฉะนั้นถามว่ากินได้มั้ยกินได้เนาะถามว่าช่วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ช่วย
1: ครับครับ
0: แต่ระวังอ้วนนะระวังน้ําตาลมานะ
1: น้ําตาลใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: คําถามที่สําคัญมากๆก็คือเมื่อไหร่ที่ควรจะไปปรึกษาเรื่องอาการไวทองกับคุณหมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไวทองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน
0: ครับ
1: นั่นก็แปลว่าอย่างนี้ทุกคนก็ยอมรับมันไปไม่ต้องไปหาหมอหรอกหรือว่าทุกคนต้องไปหาหมอกันเลย
0: จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่ได้คุณผู้หญิงทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองเป็นเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องได้รับการรักษาครับอาจารย์เต้ใครล่ะที่ต้องรับการรักษาก็คือคนที่มีอาการอย่างที่ผมบอกประมาณ 6-7 อย่างนั่นน่ะแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นร้อนวูบวาบมากเลยทำงานไม่ได้เลยนั่งอยู่แล้วมันโหมันร้อนมากเหงื่อมันแตกมากนะคร
1: ับ
0: ไม่หลับเลยไม่สามารถนอนติดต่อกันได้หลายวันมีอารมณ์แปรปรวนมากจนทะเลาะกับคนที่บ้านทะเลาะกับคนรอบข้างอันเนี้ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนั่นนะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละที่ควรจะต้องเข้ามาประเมินว่าสามารถได้รับการรักษาโดยให้ฮอร์โมนทดแทนได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีอาการไวทองร้อนวับนิดหน่อยเน
1: า
0: ะเปิดแอร์ดีขึ้นนอนนั่งสวดมนต์นั่งสมาธินอนได้ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเนาะอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้ามาประเมินด้วยก็ได้ครับเพราะเรารู้ว่านี่คือเป็น normal process เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นครับ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นวัยทองของเพศชายของคุณผู้ชายอย่างนี้คุณผู้ชายก็จะได้ฮอร์โมนทดแทนอยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะถ้าได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วคุณหมอประเมินแล้วว่าเอ้ยฮอร์โมนมันพร่องไปแล้วก็จะมีการให้ฮอร์โมนคล้ายๆกันหรือเปล่าคร
0: ับจริงๆข้อมูลในการรักษาวัยทองนะคุณผู้ชายโดยการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนนะครับยังไม่ค่อยมีอะไรที่ชัดเจนเน
1: าะ
0: การให้ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือมันจะไปกดการทำงานของร่างกายเราเองเหมือนร่างกายเรารู้ว่าเอ้ยฉันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะแล้วนี
1: ่
0: ฉะนั้นฉันไม่สร้าง
1: เ
0: นาะมันจะเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากเลยถ้าเกิดว่าคนเนี้ยไม่ได้เป็นวัยทองจริง
1: ๆ
0: เนาะสมมติอะเจาะฮอร์โมนมาแล้วต่ำเป็นแค่แบบเครียดมาอนอนน้อยอย่างเงี้ยนะครับบางคนไปกินข้าวมาแล้วมันเจาะฮอร์โมนก็ต่ำได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แ
1: ล้วฮะ
0: เพราะมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้ฮอร์โมนต่ำนั่นไปตราหน้าว่าเขาเป็นไวทองใส่ฮอร์โมนเข้าไปกลายเป็นว่าไปกดการทำงานของร่างกายเองคนนี้จะกลายเป็นไวทองของจริงเลยแต่ถามว่าถ้าเจอคนที่อาการชัดเจนมากๆเนาะมีอาการหลายๆอย่างที่เข้าได้กับผู้ชายที่เข้าสู่ไวทองเนาะฮอร์โมนแล้วก็เจาะฮอร์โมนเพศชายมาต่ำจริงหลายๆรอบยืนยันนะครับการรักษาก็เป็นการให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเช่นเดียวกันครับแต่ว่าก็ต้องมานั่งคุยกันนะว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงยาทุกอย่างในโลกนี้มีผลข้างเคียงเนาะไม่มีอะไรที่มีแต่ด้านดีนะครับก็ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ไหม
1: แนวทางในการรักษาเรื่องฮอร์โมนพร่องเมื่อกี้หมอพยาพูดว่าก็ให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมหรือว่าทดแทน
0: ครับ
1: การที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียข้อน่ากังวลอะไรบ้างไหมครับ
0: ข้อดีแน่นอนเนาะในเมื่อสาเหตุของอาการทุกอย่างเกิดจากการที่ฮอร์โมนมันหายไปการใส่ฮอร์โมนทดแทนกลับเข้าไปก็จะแก้พวกอาการโดยทั่วไปเนี่ยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ประจำเดือนนะประจำเดือนก็อาจจะหมดอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ร้อนวูบวาบเนาะไอ้ช่องคลอดต่างๆผิวหนังต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นนะครับอารมณ์แปรปรวนก็จะดีขึ้นนะครับของคุณผู้ชายก็เช่นกันเนาะอันนี้เป็นข้อดีนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วการใช้ยาทุกอย่างมันก็มีผลข้างเคียงเดี๋ยวจะบอกอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณผู้หญิงทุกคนที่มีอาการเยอะมากจริงๆรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วจะได้รับฮอร์โมนเราก็ต้องมาประเมินความเสี่ยงสิ่งที่เรากลัวอันดับแรกเลยคือเรื่องมะเร็งเต้านมเนาะเรารู้ว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มันตอบสนองต่อการให้ฮอร์โมนถ้าเราใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วคนนี้มีมะเร็งเต้านมอยู
1: ่
0: ระวังมะเร็งเต้านมจะกำเริบได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยเฮ้ยเราต้องชัวร์แล้วแน่ใจว่าคนเนี้ยไม่ได้มีมะเร็งเต้านมซ่อนอยู่นะครับอีกอันนึงที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องโรคหัวใจมีข้อมูลครับอาจารย์เต้ว่าถ้าให้ฮอร์โมนไประยะยาวอาจจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจได้ในคุณผู้หญิงในอนาคตหลักการคือเราอยากจะให้สั้นที่สุดใช้ขนาดให้น้อยที่สุดเหมือนให้แค่เขาบรรเทาอาการในช่วงๆนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ไม่มีใครหนีได้ก็ต้องปรับตัวตามธรรมชาติกันเองมันเราไม่ให้นานครับส่วนใหญ่ไม่ให้เกินแบบ 3-5 ปีแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้หญิงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่ให้ฮอร์โมนแล้วเพราะเรารู้ว่ายิ่งอายุเยอะก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันของคุณผู้ชายก็คล้ายๆกันเนาะให้ฮอร์โมนเข้าไปอ่ะว่าปึงปังมากขึ้นมีแรงมากขึ้นเนาะแต่ก็ตามมาด้วยผลข้างเคียงอย่างเช่นมีเลือดข้นฮอร์โมนเพศชายมันจะไปกระตุ้นให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะพอสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาเยอะปุ๊บเลือดจากที่มันไหลดีๆเนาะมันก็ข้นได้
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นไอ้ความหนืดมันก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีไปเลี้ยงสมองไม่ดีเนาะก็เกิดภาวะเลือดข้นนะครับที่เป็นผลข้างเคียงจากการให้ฮอร์โมนอีกอันนึงแล้วคือเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายถ้าเราใส่ฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วคนคนนั้นดันมีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วมันมีโอกาสที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเจริญเติบโตแล้วก็แพร่กระจายรุนแรงได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องมานั่งคุยกันว่ายอมรับได้ไหมประเมินว่าปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่างกันว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ฮอร์โมนเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
1: ครับย้ำอีกทีเลยว่าการที่จะได้รับฮอร์โมนทดแทนเนี่ยต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วที่คุยกับหมอพี่แอร์ก็คือมันไม่ได้ให้กันตลอดไปพยายามที่จะให้ในช่วงที่สั้นที่สุดช่วยบรรเทาอาการในช่วงแรกของวัยทองใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช
1: ่แอบสงสัยครับหมอพี่แอร์ครับถ้าอาการวัยทองมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากเลยเราอยากจะได้รับคำปรึกษานะครับควรที่จะต้องไปปรึกษาหมอในแผนกไหนหรือว่าสาขาไหนครับ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีมากจันเต้เพราะว่าตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะแบบถามตัวเองเนาะจะไปปรึกษาใครดีเนาะจริงๆแล้วแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็จะมีคุณหมออาจจะหลายๆแผนกดูแลนะครับแต่ต้องไปเช็คแต่ละโรงพยาบาลไปเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีคุณหมออยู่3ท่านนะครับท่านแรกคือผมก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคต่อมไรท่อชื่ออีกทีคือโรคฮอร์โมนก็คือเป็นหมออายุรกรรมด้านฮอร์โมนนะครับเราก็ดูแลเรื่องฮอร์โมนทั้งหมดเลยนะครับอีกท่านนึงเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับก็จะดูในแง่ของวัยทองคุณผู้หญิงนะครับอีกท่านนึงคือเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายนะครับคุณหมอบางท่านเนี่ยก็จะดูแลเรื่องฮอร์โมนเพศชายเหมือนกันมันก็จะมี3ท่านขึ้นอยู่กับว่าระบบแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยใครเป็นคนดูแลอาจจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
1: หลังจากที่ได้คุยกับหมอปีแอร์แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าอาการวัยทองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นคงจะไม่ค่อยถูกต้องนักที่จะใช้คำนี้ในการที่จะไปล้อเลียนใครหรือว่าไปแซวใครหรือว่าไปบูลลี่ใ
0: คร
1: เพราะมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรารู้แล้วล่ะว่าวิธีในการที่จะดูแลตัวเองเป็นอย่างไรสัญญาณของมันเป็นอย่างไรแล้วก็เมื่อไหร่ที่ควรจะได้รับคำปรึกษาวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอพี่แอร์นะครับโอกาสหน้าคงจะได้กลับมาพูดคุยกับหมอพี่แอร์อีกสักครั้งนะครับ
0: ยินดีมากๆครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้แล้วพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ประภีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไร

0: ไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะเราคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะหนูก็ให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็สามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่มาใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น้องบี
2: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องบีฟังพี่
2: ค่ะมีคนแล้วค่ะ
0: น้องบีโ
3: หคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปๆมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจําได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเค้าก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทําแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
4: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ์มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะ ก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
4: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
3: ค่ะอ
4: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
3: ็
4: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำได้หรือว่าไปเรียนได
3: ้
4: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
3: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
4: ใน
3: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
4: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากใหคนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
3: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
4: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
3: ค่ะ
4: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
3: ค
4: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
3: ะ
4: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
3: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก
4: ็
3: เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
4: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
3: แต
4: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ้อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
4: ์ใช่ค่ะ
3: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
4: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้นแต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
3: เป
4: ็นคนคาดหวังความสัมพันธ์ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
3: อ
4: ันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
3: ค่ะ
4: เพียงแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
3: ้
4: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
3: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้ว
4: ใช่
3: แต่ถ้าวันนี้เราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
4: ใช่
3: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
4: ใช่
3: เพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: คือเราเปรียบเทียบแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
4: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
3: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
4: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
3: ค่ะ
4: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้บางทีเขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
3: ค่ะ
4: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
3: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
4: ใช่
3: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
4: ะ
3: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
4: ้
3: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
4: ๆใช่ค่ะ
3: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เอง
4: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
3: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
4: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายถ้าถามคุณอบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรักอย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเองมันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
3: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะแล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
4: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
3: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้กินไปเยอะเหลือเกิน
4: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจแค่มีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วและจริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
3: ้
4: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ในต ัวคนทุกคนอยู่แล้ว
3: ทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้นมันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
4: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้า

0: านั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของผลิตภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มเชื่อคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากผลิตภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันนะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้มันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ค่ะใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อน
1: เจอกันอีกแล้วครับกับประมาณแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตานะครับคุณเคยได้ยินคำว่าต้อกระจกไหมเชื่อว่า 90% คนไทยเคยได้ยินแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ถึงครึ่งที่จะรู้ว่าคืออะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้มารู้จักพร้อมๆกันนะครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อกระจกคืออะไรครับ
0: ต้อกระจกคือภาวะที่เลนส์แก้วตาของคนเราเนี่ยคะมันขุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ซึ่งเลนส์แก้วตาเนี่ยอยู่ภายในลูกตาอีกที
1: แล้วกระจกตรงไหนอะครับ
0: เขาเรียกเปรียบเทียบเหมือนว่ากระจกมันมีความฝ้าก็เรียกว่าเป็นต้อกระจกแล้วมันฝ้าไปจากการที่มีต้อก็เลยเปรียบเปรยว่าเป็นต้อกระจกสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเป็นตามวัยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆเช่นจากอุบัติเหตุบริเวณดวงตานะคะจากการที่มีการติดเชื้อหรือมีม่านตาอักเสบในอดีตนะคะหรือว่าจะเกิดจากกรรมพันธุ์ทำให้เกิดเร็วหรือบางคนเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นคือจะมัวลงเราก็จะเห็นชัดน้อยลงนะคะเดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นตามวัยซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะคะก็คือจากเราเคยเห็นชัดเห็นไม่ค่อยชัดและต้องไปตัดแว่นนะคะเหมือนมีสายตาสั้นเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั้นตั้งแต่วัยรุ่น
1: อ
0: ันนี้คือสมมติวัยรุ่นไม่สั้นอยู่ดีก็มาเพิ่งสั้นตอนอายุมากขึ้น
1: อันนี้ให้แปะไว้เลยว่าอาจจะ
0: เป็นต้อกระจกก็ควรจะไปตรวจนะคะซึ่งต้อกระจกเองเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเราสามารถใส่แว่นช่วยไปก่อนได
1: ้
0: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นแล้วเราไม่ได้รักษาปล่อยจนต้อกระจกบางทีเขาเรียกว่าต้อกระจกมันสุกคือตรงกลางม่านตาเนี่ยจะกลายเป็นสีขาว
1: ๆ
0: คือมันขาวขุ่นมากแล้วอาจจะเกิดต้อหินแทรกซ้อนมีผลทำให้ความดันตาขึ้นปวดตาหรือการมองเห็นลดลงจากต้อหินที่เกิดแทรกซ้อนได้

0: ็นน้อยๆเราอาจจะใส่แว่นสายตาเนี่ยแหละค่ะช่วยแก้ไขสายตาสั้นสายตาเอียงที่เกิดจากตัวต้อแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปต้อมีความขุ่นมากขึ้นการใส่แว่นอาจจะไม่ช่วยแล้วถึงขั้นที่ต้องผ่าตัด
1: การผ่าตัดให้อาจารย์อธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายครับมันทำยังไงบ้างฮะ
0: การผ่าตัดปัจจุบันนะคะจะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบแผลเล็กก
1: ็
0: คือใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายต้อเอาต้อที่ขุ่นเนี่ยออก
1: ค่
0: ะดูดออกแล้วเราก็จะใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่เป็นขนาดเล็กเข้าไปทดแทน
1: เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่เรารู้วิธีในการป้องกันแต่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แว่นกันแดดน่าจะช่วยได
0: ้ครับ
1: โอเคครับครบถ้วนฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะเรื่องราวสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆที่เรามาแชร์ริ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากSubscribe กันด้วยเดี๋ยวเจอกันต่อในคลิปหน้านะครับ

0: 啊，贱咩？哇！
1: 刘总头眼啃啃。
2: 哇！哎，你们混เป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
3: อ้เมย์ใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี
2: ่คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโคมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรครับ
3: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
2: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันนึงเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งมาให้ที่บ้าน
1: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อยลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
2: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยผมว่าผมปกติมากเลยนะ
3: ไม่ปกติ
4: เลยพี่เพราะว่าวันนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาล
3: ใจลอย
4: ใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
2: โอ้โห
3: ใจลอยเลย
5: แล้วที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูปให้
2: แล้วได้อะไรไป
5: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบอบนวด
2: ว้าย
0: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
5: โหเยอะแล้วผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเลย
3: จริงปะเนี่ย
5: แต่ก็ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณเรื่องเรื่องเบอร์ช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่